0: ัวผู้นี้ม่วนแสดงมันหนาวได
1: ้หนาวก็ห่มผ้าอย่าเก่า
0: อยากกินข้าว
1: แล้วจะอีกชอบเปิดขาไก่ขนมปังมาฮะ
0: แป้ง
1: ไปแป้งยัดกินฟรีอ่ะ
0: อุ้ยอันเอาสามขา
1: พอหนึ่งเก่าไปว่าอันไอ้เพื่อน
0: ไปว่าจะนั่งคนอยากกินข้าว

0: 1รถกูบ2รถเก๋ง3รถบัส4รถหัวอู้สีหั่น3จันขนาดน่ะ
1: เก่าไปนั่งนับรถอย่างนั้นน่ะไอ้เพิ่น
0: ไปว่าจะนั่นมันหลายล้อ
1: ปอเนี่ยเก่าจะไปว่าทำซ้ำเนี่ย

0: อาบางอาบางลาบหมูสองจานนะแล้วก็ยำเตาสองจานแล้วก็ข้าวนึ่งแถมสองจาน
1: ยังเก่าสร้างยังไม่ได้นี
0: ่โอ้ยคนอยากกินข้าวตอนสั่งกับข้าวฮะแน่
1: ผมไปห้องเปิ้นอาบางอาบางเปิ้นเป็นคนจีนไหมยะ
0: สุมาเตอะนึกว่าเป็นฝรั่ง

0: จ็ดฉี่เฮ้ยมากินป่าแห่ลูกนี่อันนี้ป่าทูเข่งอันนี้ป่าทูเก็มอันนี้ป่าช้าปะอยากอันใดกินเลยกินมาหมดละไว้ท่านจะให้แม่มึงกินลูก
1: เกินแล้วไปกะจะให้ข้ากินป่าขี้สากแมวตึงวันเนี่ยสูหักแมวหรือเมียก่อนกะ
0: โอ้อันแมวเจ็ดฉี่มันเป็นแมววิเศษลูกสูสูจะล่ำจะรวยก็กลับมันเนี่ยเนอะ
1: แล้วสูจะรวยเมื่อใดสูลองถามมันเหรอฮ่าเฮ้อเนี่ยเหมือนแมวมันหูกำขน
0: โอ้กะสูบ่เชื่อบอกข้าจะถามมันเฮ้อก็ชื่อว่าใดลูกเฮ้ยอันแล้วแม่เจ้าชื่อว่าใดลูกอันแล้วลูกชื่อว่าใดลูกแหมอันพ่อกับแม่นี่จะร่ำรวยในอนาคตแม่งก่อนลูก
1: บ่ถ้ามาอู้อ่ะข้าตึงบ่ฝันถึงสู่หวังไปคนเดียวเตอะอยู่ในหอบแมวขึ้นหล่องขึ้นหล่องสักวันสู่จะเป็นคู
0: ่เอาเว้ยเจ็ดฉี่เฮ้ยแม่เจ้าบ่เชื่อเงินล้านเงินแสนก็คือมันไหลมาปอกมาป้ออีป้อเพิ่นเด้อเอโอ้แมวบอกนะขี้ใส่มือกูนี่กว่า
1: เออก็นึกว่ามันหูกำขน
0: พอดีจ้ะ
1: เป็นว่าสูบีบหางมัน

0: chỉ thôi. Chết chỉ. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. À, mà hả bò vui. Chết chỉ. Hả? Ồ, mèo bị nhận nè. Phải búp mèo ha nè. Hả? Số.
1: Ồ, phải bây đây búp mắn. Mà tốt khăn đai tải cả.
0: Mèo đi này tốt khăn đai tải. Hả nạt ôm chùm mà nhắn pin chả liên đai dù.
1: Ồ, số. แมวตัวเดียวมันตายอ่ะข้าก็ยังมีอยู่ลูกสู้ไปเกิดอย่างนัก
0: เออข้าบัดแล้วใจเตื้อข้าจะไปหาหมอเวชที่คลินิกสัตวแพทย์ปุ่นข้าจะเฮือเปิ้นตรวจดูก่อนมันตายเพราะอันหยังกันแน
1: ่เออมันตายแล้วมันจะคืนได้ลูกสู้ก็ต้องกลัวเอาฟังเหี้ยอ้าวข้าจะโคตรโหมเฮ้อ
0: เออข้าบ่ฟังให้ตรวจดูข้าบัดแล้วใจเตื้อ

0: คุณหมอครับสวัสดีครับขอช่วยกวดแมวผมครับครับบ่ฮู้ว่ามันตายเป็นหยังครับ
1: ไอ้หยังก็แมวตาย
0: ครับแมวผมตายครับแมวเนี่ยผมฮักที่ชุดเลยมันเป็นแมวเจ็ดฉีหาหยักที่ชุดครับคุณหมอ
2: ตั้งแต่เป็นสัตวแพทย์มานี่นะก็บ่เคยเจอเรื่องอย่างอีสักเตื่อตายแล้วก่อนแล้วไปกลับไปหาใหม่มาเลี้ยงเอาม
0: ันมาเหมือนตัวนี้แมวตัวนี้มันเป็นแมวเจ็ดฉีนะคุณหมอ
2: เอาอีกแล้วกันเนาะหมอมีจัดหลายสีหลายพันเจ้าตัวไหนเลือกเอาไปเลย
0: ไม่ไหนครับโอ้โหอันนั้นไปใกล้ได้เนี่ยไอ้นี่มันหมานะไม่ใช่แมว

0: สอนเดี๋ยวไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดอีน้องยานีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องหูแน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊บเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดขอบสักอีตีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมาหยัง
0: ไอ้ขอโทษโดยที่อ้ายบ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมีย

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ถ้ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซอยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บาลเพิ่นจะเฮาไปลงมอนางฮกแน่ๆ
0: ฮกเฮาฮักกันลุ่มเพ้อ่ะจะยมพี่บาลเพิ่นบ่ใช่ฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเพิ่นก็ฮู้กะ
0: เอเพิ่นไปฮู้กับไผหา

0: เบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: ช่วยร้องให้น้องยาดีแม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกกันทั้งคู่ต้องเอาเว้ยหาแม่นี่กำร้อง
2: เฮาอย่างแม่
0: เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควงบุญ
1: โหโหโหซอยซอยไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอี่ยวสาวท่อนเชาะหาเอ็ดเผาให้มันหมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวงานได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: แม่นี่กำลังตายตายตายแน่แน
1: ่ใครตายแม
0: ่ใครมาตายอ่ะโรคเกาป่อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะกะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบอกหูกะป่อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปยากไม่ยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการได้กะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: จักอีมึงชะเมืองน้อยไป

0: ยึดไปไหนมาอาจารย
1: ์โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ครับสารภาพมาเหี้ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
0: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลยยิงบัดได้พ่อมึงครับสารภาพ

0: ันเปิ้นเล่ากันหัวห่างกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องให้แม่น้อยมีก่อ
1: มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ฝ่าย
0: 30,000ฝ่ายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแดม
2: มอป้าเอาอย่างแม่
0: เอาเงินไปซื้อรถเครื่องให้เมียน้อยแดมม
2: อก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ้างอีป้าของห้ามบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ใช่พ่อมึง

0: ถึงเรืออย่างจักอย่างละจาบนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วก็เวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอหักสารภาพน้องทำไปน้องมาได้ตั้งใจเพราะน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วต่อมันได้ก็พอบนเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: 小平等我你小海边阿娘
1: 等我你看海边那他们的红马那红羊流球
0: 他球的边那他们的红马那红了就จะไปไหนหยัง
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพอชกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้ข้าเถียงกัน
0: ชิงแล้วเชียวจะแก้อย่างใดอ่ะเชียว
1: กรรมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจำแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าให้ลุงสามก้งช่องแก้วใส่เล่าก่อน
0: อ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่ๆเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไดเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องฝากฟังรถมันติดกี่ร้อยกันถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ฮัลโหล
1: ออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างไดเข้ามากรุงเทพเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามากะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าเออและเจียงใหม่เฮาล่ะเชียวจะแก้ปัญหารถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้กะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงดำชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน
0: ฮ่า

0: Anh réo chiêng mày ra chiều, chả bay kê rô tít mà cháu mà lên đây hàng đấy.
1: Bà mi bàn hà chiều, từng văn ni mà cháu mà lên, lốt mắn chả tít chả phọ chi yẹc.
0: Thù.
1: Nhóc tỏ giang hoa chi yẹc khuôn xính, chi yẹc chán đếc, chi yẹc cát ương khâm, chi yẹc nóng hói, chi yẹc chả nàm bình, chi yẹc từng mốt ni, chiều chả sang chả phàn lòi khám.
0: À lô.
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขว้างตึงวันนี้รถมันติดเพราะมันตึกไฟเขียวไฟแดง
0: เขาท่าเขาท่าอันสมมุติว่ามันยังติดอยู่อ
1: ้อถ้ามันติดต้องใจแผ่นฉอง
0: แผ่นฉองนะมันเป็นอย่างไดเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อนนะ

0: อันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไดเจียว
1: ถ้าช่างจับพานลอยข้ามสี่แยกนั่นถนนมันยังติดอยู่นะเจียวเขียวจะง่ายลงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เจียวรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรอย่างกับหงเหียนเนาะเจียว
1: เกี่ยวกับเจียวเที่ยวมาหันกันจึงวันเนี่ยเขามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันกับลูกคนลูกคนกับรถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่เงี้ยหนังชื่อในเวียงสามด้วยคนก็รถสามด้วยกัน
0: เออแม่เน
1: า
0: ะ
1: แปลงถนนทำเช้าเล่นเนี่ยยังมาป้อนรับรถยนต์นะแม่ก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อปุ๊บซึกแต่งมาอู้แผ่วจะย้ายหงเหียนเออกำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าเจ้านั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้มาจะขี้เหล้าบ่ได้ อันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
2: ไอ้ยังกูเป้งขี้เหล้ามีเส้น
1: มีเส้นนี่เป็นภาษาอังกฤษขี้เหล้ามีเส้น
3: แปลว่าขี้เหล้ามีมันฉ่ำหมองโว้ยอ่า

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กันทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปอิ่มคะไปอิ่มก็สร้างแหละเอ้ดักมันคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะไปนะรักๆๆโอ้แต่น้องๆๆเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าป่ะ
1: น้องนี่มาให้แค่5บาทแล้ว

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกก็ใจไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลมบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: เป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายตายก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

0: ไปอาบน้ำอาบท่าก่อนไปเออไอจะกินข้าวก่อนกับบ้าจะเอาอันนั้นก่อน
1: เออกินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้หิวข้าว

0: กินข้าวอิ่มแล้วน้องเอาวางไว้นี่เนอะ
1: เออนั่นแต่เจ้ายังบ่เอามาเออกินข้าวบ่อิ่มอะกินเหล้าตวยไปแถมมันก็อ้ออันน่ะกะ
0: ก็ตะกี้น้องถามไอ้แล้วหรอว่าไอ้จะกินข้าวก่อนว่าจะเอาอันนั้นก่อนไอ้หาว่าจะกินข้าวก่อนนี่เป็นสิกะ
1: ก็ไปฮู้ว่ามันเป็นเหล้าอ่ะน้อ

0: ี้ไอ้จะกินข้าวก่อนก็ไปจะเอานั้นก่อน
1: มาเอานั้นก่อนไอ้ซื้อหลับมาตัวนี้ละ
0: เอออันก็รอสักสาวนาทีเนอะเดี๋ยวจะไปเอามาหื้อ
1: โอ้แต่แล้วเล่าขวดตะว่าไม่ไหนเหรอ
0: ก็ตะว่าแปะพ่นมาไอ้บักกินต้องก็เลยไปคืนเพื่อนละ
1: เออนั่นกว่าจะปีกมาไปสาวนาทีหลับดีคลายหมดว่ะโอ้บักกินมาเกินมาละเอ๊ะเอาหื้อมากินเถอะโอ้โอ้โอ้โอ้ไอ้ดำกินเถอะมาอันนั้นบะหมี่เอาอันนี้ดีกว่า
0: น้ำยังไม่ได้อาบต้นนะ
1: มานี่นี
2: ่ไอ้คำไอ้คำไอ้คำแป๋ว
3: เอ้ย
2: พ่อไอ้คำเจ็บท้องถ้าจะเป็นไส้ติ่งนะเพื่อไอ้คำไปหาวอยเนื้อเขาเมารถไปหงยาพูดละเพื่อไอ้คำล่องไปหาวอยเนื้อ
1: เออนั่นหลับก็ไม่ได้จำเมียแง้มก็ไม่ได้ใกล้ไส้พ่อก็สมาติ่งแถมปากไว้ก่อนนะโอหลาน

0: เจินเจ้าเจินเจ้าไอ้นั่งโต๊ะไหนดีอะเจ้า
1: น้องน้องน้องห้องคาราโอเกะ VIP อะที่ไอ้โทรจองไว้ให้เจ้านายไอ้อะอยู่ห้องไหนอะน้อง
0: อ๋อพอดีเจ้าของฮาร์ดเปิ้ลคือคนอื่นไปแล้วละเจ้าไอ
1: ้โหยังอี้ได้อย่างไรน้องก็ไอ้อุตส่าห์โทรมาจองแล้วบอกคือเขียนชื่อป้ายติดหน้าห้องไว้แล้วหรอ
0: ก็ย้อนเขียนชื่อติดหน้าห้องนะกะเจ้าไอ
1: ้
0: เจ้าของฮาร์ดเปิ้ลก็เลยไม่ยอมอะ
1: โอ้บ่ยอมได้อย่างพ่ออย่างอะน้อง
0: สุมาตะเจ้าไอ้เจ้านายอ้ายละชื่ออย่างก็
1: ก็เฮียแปะอ่ะน้อง
0: นี่ละเจ้าก็ย้อนชื่อเฮียแปะนี่ละเจ้
1: า
0: เจ้าของเปิ้นก็เลยมายอมเมื่อเข้าหานเปิ้นเปิ้นบอกว่าชื่อแบบเป็นมงคลนะเจ้า
1: โอ้ชื่อเฮียแปะมันแบบเป็นมงคลแท้เฮ้ย

0: ผสมผสมซื้อของน้อยเหรอเอากะปิน้ำปลาชาเขียวบุรีซองไว้เวนเนอร
1: ์อันมึงก็จ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหก็เอาของมาก่อนกะแล้วจะเอาสตางค์ฮื
1: ้อโอ้ยบ่ได้บ่ได้คนอย่างมึงนี่ต้องจ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของ
0: ผสมผสมซื้อของน้อยเหรอเอากะปิน้ำปลาชาเขียวบุรีซองไว้เวนเนอร
1: ์อันมึงก็จ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหก็เอาของมาก่อนกะแล้วจะเอาสตางค์ฮื
1: ้อบ่ได้บ่ได้คนอย่างมึงนี่ต้องจ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหๆผสมก็ยังมาดูถูกผมยังแตะยังว่าอีปะล้ําปะเหลือฮะ
1: โอ้ยบ่ใจว่าดูถูกมึงนะมึงลองกึดก่อยแล้วว่ามึงชื่ออะหยังฮะมึงชื่อหยัง
0: ชื่อไอ้เบี้ยว
1: ปึ๋งไอ้เบี้ยวชื่อบ่เป็นมงคล

0: น้องน้องเล่าข่าวตองน้องน้องเล่าข่าวตองได้ยินก่
1: อได้ยินเจ้าแต่บ่ขายเจ้า
0: โอ้ไอ้ยังเปิดร้านเล่าแล้วบ่ขายหูก็ว่าไอ้เป็นไผเนี่ยไอ้เป็นนายดาบนะ
1: ก็ย้อนหูว่าไอ้เป็นดาบเนี่ยเจ้าเลยบ่ขายมันมาเป็นมงคลกลัวกินแล้วจักดาบ
0: โหอันว่าแต่ว่าดีน้องไอ้บ่ใจนายดาบไอ้เป็นผู้กองปลอมตัวมาหยัง
1: ผู้กองขั้นหายเจ้าเมาแล้วกองออกยอกสตังก็บ่ใจ
0: เออนั่นเฮ้ยบ่ได้กินแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อบ่เป็นมงคล

0: โอ้วันนั้นนะหมอน้อย
1: ได้ลุง
0: นั้นลุงขับรถไปธุระนะขับไปห้องเพลงไปเน
1: า
0: ะ
1: อารมณ์ดีเนาะ
0: อารมณ์ดีลุงขับไปขับไปปวด
1: เฮียงกะลุง
0: โอ้เป็ดนะกะบัก
1: มันอย่างครับ
0: เต็มถนนเป็นฟูงเลยล่ะ
1: คะ
0: โอ้อีลุงตกใจนะ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: แต่แกรถป้าแป๊บๆเหยียบเบรกป๊าดอ่ะ
1: ปดเต้าเป็ดตายเป็นร้อยป่ะกะลุง
0: ไม่ตายหรอกโอ้จะบอกเ
1: ฮ้อเฮียง
0: ก็หัวแน่หรือว่าจ้าฝูงมันน่ะกะ
1: เฮียง
0: บอกเฮ้อลูกน้องมันกลับกลับกลับไปหรอกป้ากันไว้ปีกหมดแต่เข็งว่า
1: ลูกแบบเป็ดเนี่ยลุงแต
0: ่นั่นน่ะกะ

0: ขออู้เพิ่งฟังแถมกล้ามจะบันเลี้ยวใจวันนั้นแถมวันนะบะ
1: เป็นได้ลุง
0: โอ้ฝนตกชิชิชิเน
1: า
0: ะลุงเกี่ยมข้องเกี่ยมไฟฉายกับแหลมจะไปช่องโกมาต้มยำหมอแทกามินะ
1: แล้วได้ก็ลุง
0: ไปได้จะไปได้หยังฮะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยยังน่ะ
0: บะก้องลุงไปถึงตรงเอาตีนจุ่มน้ำจอมจอม
1: ยังได้ลุงยังได้ยังได้เล่าต่อเลย
0: ฮ้ยโกมันห้องบะเฮ้ย
1: ห้องว่าได
0: ้ลบลบลบลบลบลบลบ
1: น่าม
0: ันปลาหมูมันลบไปหมดเลย
1: เออแล้วยังได้น่ะ
0: อ๋อลุงก็จึงมาแล้วใจอินนะกบไปได้เอาเครียดเองเนาะ
1: ครับ
0: กำลังจะไปงับเครียดเครียดห้องแถมมา
1: ห้องอย่าได้ลุง
0: แอบแอบแอบแอบบอกให้เจ้าหมูมันแอบกันเป็นแลบมันได้ชักตัวนะ
1: เออปัดโถกบก็ลบเครียดก็แอบลวกขนาดแต่ลุงได
0: ้อันนะกะปิ๊กมากี่เข้าจีอันนะกะ

0: บ่เคย
1: หิหยังลุงเป็นว่าคืนนั้นลุงบ่ได้หยังสักอย่างอ่ะเนาะ
0: โอ้โหแล้วเครียดนะบ่
1: แม่นหยังได้ลุง
0: ลุงเลยปิกเลยนะ
1: โอ้ปิกอ่ะ
0: ปักต๊อดีลุงเอาไฟฉายมาตัวหน่อย
1: อะ
0: บักกองมาถึงกลางต่างปะแถมเลี้ยวมึงว่า
1: ปะอะหยังลุง
0: กะตายนะ
1: เห็นได้ลุง
0: โอ้มันหันไฟฉายมันจึงเมาะลงทันทีเลยล่
1: ะ
0: ลุงเข้าไปอุ้มบ่นักตึกกึกน่ะโอ้ถ้าจะทั้ง5กิโลเนี่ยนี
1: ่
0: เชียดได้เชียดได้หน่อย
1: เชียดได้หยังลุง
0: พ่อบ่ได้เอาปืนไปตวยกะถ้าลุงเอาปืนไปตัวกระต่ายตัวนั้นเช็ดลุงแน่ๆเลยล่ะ
1: โอ้ยลุงใจโวก

0: พอชาเมียยักของมักถูกใจกินกับข้าวไงแกงยังแม่อีน้อย
1: แกงผักใส่งุ่นแกงตุ้นใส่ปลาน้ำพริกแมงดาบะเขือเจชาก
0: ินผักกินพริกกลัวเป็นโรคใจข้าจะออกไปกินลั่นแฉงลาไปเนอะชู
1: นอนก็อีลาไปเห็นเนอะ

0: ป็นได้พ่องเจ็บนายพ่องลุง
1: อะไรอะไรโอ้ยบ่อนเนี้ยหัวเข่าถลอกกายช็อกเป็นแผลลุงเจ็บ
2: น
1: ักแกเขี้ยวหักสองที
2: วิธีอันเนี้ยล้านน
3: าลุงโดนล็อกโจรเจ็บปุ๊บจะได้ตายยังจะยับมาจอยอยู่ก้อยไปไปไปห้อง
1: น้ำไปไปไป

0: วสวัสดีเจ้าหมอข้าเจ้ามารอเยี่ยมป้อข้าเจ้า
1: อ๋อป้อคุณนอนเตียงปุ๊ดเหรอครับ
0: ป้อป้อเป็นยังได้พ่อง
2: โอ้โหไอ้น้อยแม่มึงมาก่อ
0: แม่บ่มานะป้อหมอใหญ่เพิ่นมาเนี่ยป้อเจ็บที่ไหนก็บอกเขาเพิ่นแหละ
2: หมอคุณหมอที่รักจะได้ออกมาได้หาผมก้ายห้องยาปกขานี่เคียว
3: คือวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสาม
0: คุณหมอจ้อยได้กัน
1: โอ้ขอโทษครับผมลืมชิงครับ

0: พี่น้องครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายที่ไหนจักได้บางคนเกิดมารวยล้นฟ้ากินสิบจาดก็บ่เสี่ยงบางคนตุกแตะตุกว่าเหมือนกับสองคนผัวเมียกู้เนี้ย
1: เฮ้ยเฮาสองคนผัวเมียน่ะยังมาตุกแตะตุกว่าอย่าการหัวบ่ได้เข้าห่มมาสู้
2: อ้ายเฮ้ยจัดตาชีวิตมันก็เป็นอย่างเอี้ยกะอดเอาเตอะมามากินข้าว
1: สาตุเตวบุตรเตวดาขอช่วยพดช่วยภายลูกพ่องเตอรัฐบาลป่นก็บอกว่าหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมอาชีพแต่แต่มันตึงบ่มีเลยก็ว่าอย่างใดเนี่ย
2: อายเฮ้ยอดเอาแหม5ปีรัฐบาลป่นก็ตึงบอกว่าตึงบ่มีคนโจรแล้วนะ
1: แม่นนะแม่นนะกะแม่นแน่นอนนะมันตึงมีคนโจรนะมันฆ่าตัวตายกันไปหมดแล้วหรอ
2: ไปว่าอันกะ

0: สองคนผัวเมียก็ยังคงทำให้ทำสวนเหมือนปกติทั่วไปพี่น้องครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันเกิดขึ้น
1: แม่มันแม่มันมันนี่เข้าใจบ่ไว้แน่เนาะข้ากุดปะหายอีหยังกันแน่มาพอนี่เนา
2: ะไหนไหน
1: ก่อนเนี่ยแน่ๆๆๆฮะ
2: ทอง
1: ฮะโอ้โหทองโอ้โหกำนี้เขาจะรวยกันแล้วสาตุเตวบุตรเตวดาเปิ้นช่วยเขาแล้วสู
3: สูจะไปเสียงดังคนอื่นจะได้ยินข่อยมาปูนเอานะไปไปสัวไปซ่อนไว้ก่อนแล้วทำตัวเป็นธรรมดานะสูเด้อพี่
1: ทอง
3: โอ้ปุ้นว่าจะไปเสียงดังโอ้ยโอ้ย

0: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคนเมื่อสองคนผัวเมียขุดพบทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภก็เกิดขึ้นในใจสองคนผัวเมียเปลี่ยนไป
1: เฮ้ยตั้งแต่เขาได้ทองมานี่นะเขาจะไปเนี่ยอย่างญาติเท่าเนี่ยมาตึงเบื่อเขาไปเนี่ยอย่างสักอย่างเขาฆ่ามันเหี้ยดีกะหันมันมาหันละแม่มันแม่มันแม่มันข้าใจไว้ไว้ข้าขุดปะแถมแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเก่าก่อนมาพอแล้ว
2: นายโจไหน
1: ก่อนนี่หรอ
2: เนี่ยข้าขอพอหน่อย
1: ก่อนนายหลงมันหรอก้มลงไปพอแล้วก้มลงไปพอแล้ว
0: ในขณะที่เมียมันกำลังก้มเข้าไปในหลุมผัวมันก็เอาขอบกหรือว่าจอบบุ๊บหัวเมียมัน
1: ตายเหี้ยตายเหี้ยอย่ามันผจญตายเหี้ยต่อไปนี้เขาจะรวยคนเดียวแล้วเขาจะรวยคนเดียว
0: ผัวใจดำหลังจากฆ่าเมียมันแล้วเกิดความหิวขึ้นมาเลียวไปหันใส่ปิ่นโตที่เมียมันหิ้วมาส่งฟังเปิดปิ่นโตกินกินเข้าไปได้สักกำพี่น้องครับเป็นอันว่าต่างคนต่างก็จะฆ่ากันเมียมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวมันกินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะความโลภ

0: สองคนมาร่วมกลุ่มกันตรงนี้ใครมีเรื่องอันยังอู้กันที่นี่ห้ามไปอู้ต่างนอกเขาจะเปิดสภา
1: สภาอย่างครับ
0: สภากาแฟใครมีเรื่องอันยังฮือบอกมา
1: ผมมีเรื่องครับ
0: เรื่องอันยังว่ามาย
1: ังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับ
0: ป้าเอาป้าเอาเอาคนต่อไปผมก็มีปัญหาเหมือนกันครับปัญหาอันยังอย่างสมมติว่ารถคว่ำนี่ปัญหาอันยังครับรถคว่ำห้องอุบัติเหตุอ๋อแล้วน้ำท่วมหรอครับน้ำท่วมห้องอุทกภัยแล้วไฟไหม้หรอครับไฟไหม้ห้องอัคคีภัย
1: โอ้ปัจจัยครับปัจจัยครับปัจจัยครับ
0: โอ้ปัจจัยแล้วเป็นห้องอะไรยัง
1: ห้องรถดับเพลิงครับ
0: ปิด
1: ปิดอะไรยัง
0: ปิดก็คือที่ส
1: องพ่อท่านประธานอย่างอู้ไปเลยอีแน
0: ่โอ้ไฟไหม้สูงยังห้องรถดับเพลิงปิดก็คือที่สองก็ถูกต้องแล้วเหรอ
1: แต่

0: cửa nhung thẻm đẹp thầy nè chiên có mái thang phản hà ở đây ơi cảnh mẹ nhà khâu mẹ liệu
1: ồ và đây nó phải nói chả ma tai phản hạp อะไรเอ่ยเด้อเน
0: า
1: ะอันผมจะขอตายก่อน
0: ว่ามาเลย
1: อะไรเอ่ยกำไปขี่กับก้องกำมาล่นตัวก้นแม่มัน
0: โอ้ยก็เกี่ยวกับว่าแม่มันตายลูกมันไปดูหนังขายาแล้วตอนหลังลูกมันนั้นล่นตัวก้นนั่นเวลาหนังเลิกอะ
2: แม่นละแม่นละ
1: เก่งบัดฮุก
0: บัดฮุกนั่นมันเป็นอันหยัง
1: มันคือรถลากไม้ลากสูง
0: อะไรเอ่ย
1: ย
0: ิ้มปิดเต้าปลายก้อยนกน้อยขันอยู่ตังไงคืออะไร
2: ข้าได้ข้าได
1: ้
2: มันคือนาฬิกา
0: บาทูก
1: แม่นะ
2: อย่างมันบาทูกนาฬิกานกน้อยมันออกมาขันฮะมันบาทูกจะได้
0: บาทูกเนาะ
1: แล้วมันอะไร
2: มันคืออะไรยัง
0: มันคือบาจริงห้อยคอแมวเจ้า
2: น้ำ
1: โอ้ปัญหาอีกก็ปิดสภา

0: านครับผมมีปัญหาอยากถามท่านประธานนะครับ
1: มีปัญหาอะไรยังถามมา
0: อ๋อเวลาไก่นอนเนี่ยหัวมันอยู่ที่ไหนครับ
1: อ่ะฮะเป็นคนพักสัตว์ดูเนี่ย
0: ครับ
1: เวลาไก่นอนหัวมันก็ซุกเกาปีก
0: บ่ใช่ครับท่านประธาน
1: เอาแล้วหัวมันอยู่ที่ไหน
0: ผมไม่ได้ถามหัวไก่ครับผมถามหัวมันหัวมันก็ต้องอยู่ในดินกับครับเอามานึ่งกับน้ำพริกสมม
2: ติท่านประธาน

0: ขิงอย่ามาขับรถบวยบ่ะแล้วก็ฝ่าไฟแดงไป 3-4 แยกอ่ะแล้วขับรถอย่างอีอันตรายนะบ่ะขิงกะจะไปเที่ยวระวังจะเลี้ยวเข้าไปเหี้ยวเลยโรงพยาบาล นะ
1: เอ้ยคนบ้านหาเขาถึงขับกันอย่างเงี้ย
0: โหแล้วไฟเขียวขิงจอดยังหยัง
1: เอ้ยจอดพอก่อนสับเรื่องคนบ้านหาขับรถผ่านมาทางนี้ไปหูว่ะ
2: ไอ้จอดก่อนจอดก่อนเปิดไฟและใส่เตียวเหี้ยก่อนชิงช่องแล้วก็บ่ฮู้ซิบไฟหน้าก็บ่เปิดเมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย
1: เปิดแล้วรอคนตำรวจเฮ็ดที่ไฟมันบ่ออกนี่เพราะว่าหลอดมันขาดเด้อ
2: เออนั่นและหมวกก็บ่ใส
1: ่โหใช่แล้วรอคนตำรวจนี่เน
2: า
1: ะ
2: โอ้อันนี้มันหมวกอูนที่ผมว่านี่มันหมวกกันน็อก
1: โอ้ยใช่ไปยังหยังหมวกกันน็อกอ่ะคงไม่ใช่นักมวยหรอ
2: โอ้ไฟกับบาเปิดมั่วกันนอกกับบาใส่เมาหำตั้งหักเอามามาเสียกับปั๊บ
1: เออนั่นสวยรู้เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณดำนวด
1: โอ้ปิกไม้อย่างนี้จะมาเสียกล้าปั๊บรอบสองกะ
0: โอ้ยมารอบนี้ผมจะมารับเงินรางวัลจากคุณดำนวดครับ
1: อู้ไปเลยรางวัลไหนหยัง
0: โอ้ก็เปิ้นเขียนไว้ที่ข้างต่างนั้นว่าเมาแล้วขับไปรับ500อ่ะ
1: มันมีที่ไหน
0: มีกะนี่นี่นี่มาพอเนี่ยเมาแล้วขับไปรับ500เนี่ย
1: แล้วไผ่มือบอลเอาสาระไอมาใส่ที่หน้าปอปาเนี่ยเปิงไอ้นี่มันอ่านเป็นเมาแล้วครับไปรับ500ที่จริงแล้วเปิ้นเขียนเมาแล้วครับปรับ500
0: โอ้โหแล้วผมจะไปห้ามตังค์ห้ามเงินที่ไผ่เนี่ย
1: ไปห้ามที่จ่างกบุญเถอะ
0: โอ้ห้ามเงินกับไผ่บ่าไปห้ามกับจ่างก

0: ลุงลุงลุงขับรถเวยขนาดเล็กอะเนี่ยมานี้มานี้มาเสียกล้าปั๊บเสียดีดี
1: โอ้ยคุณจำนวดจะมาว่าผมขับรถเวยได้อย่างไรรถผมมันเก่านะถ้าขี่เวยล้อไปก่อนตัวทางแล้วหรอรถผมเหยียบได้แค่60อะคุณจำนวด
0: โอเครถลุงอาจจะเหยียบได้แค่60ก็จริงแต่ลุงแปลงหน้า120อะ
1: เออนั่นถามแต่คุณจำนวดคุณจำนวดชื่ออะไรยังเนี่ย
0: จ่างก

0: าขาวหนึ่งขวดเหล้าแดงหนึ่งกลม
1: โอ้นึกว่าไผ่เซากะมากินเหล้าด้วยกัน
0: เอาเจ้าเอาเจ้าตามสบายชูเขามันเหล้าขาวเฉาหรือมันเหล้าแดงมันคนละเจ้า

0: ุงเสาวันพุ่งไปวิ่งการกุศลกะ
1: วิ่งถึงวันนี้บ่หันกะ
0: วิ่งที่ไหน
1: ก็วิ่งจากหัวขั้นใดแล้วก็มาลานเราวิ่งจากลานเราแล้วไปหัวขั้นใดวันไหนสองเที่ยวกันเด้อ

0: โอ้มันเกินไปกล้าลุงเสาแจ้งบ่แจ้งเปิดเพลงฝรั่งดังกับบ้านกับจองหูภาษาเปิ้นกว่านั้น
1: เฮ้ยน่าฮู้กะอันหลังภาษานี่นะถึงวันนี้บ่เคยกลัวถึงวันนี้กลัว

0: จะได้ล่ำเหลือลุงเสามีดมุยปืนฉากมองบ่เคยกลัวกะ
1: เฮ้ยน่ะอันหมอกมีดกะปืนกะมุยกะระเบิดกะฉากมองกะไข่ปะปืนฟ้านี่กลัวอย่างเดียวอ่ะ
0: กลัวอะไรอย่างลุง
1: กลัวช้องข้าป่า

0: วันนี้หวีผมเริ่มไปเฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอะใครบ้านมาห้องไออะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ค่อยๆอู้กันกะ
2: ก่อนละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: ค่อยๆอู้นะอายเพื่อนอะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านพ่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าประมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: กันอย่างมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะฮะ
1: ว้ายอะไรอะไรอย่านี่ครบหัวกู
0: มาหัวมาจนกูก่อนล่ะยังยังยังยังถนนมาพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
2: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: มีน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
2: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: ผมจะมาทำเสียงรออย
2: ู่คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้มไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเจี้ยเฮือนเย็นเพื่อประชันความเป็นหนึ่งระหว่างลุ่มลมหลวงอันนี้สิ่งเหนือจะปะกับเสือใต้เป็งบอมเอาละอันดับแรกนี้ขอเชิญเป็งบอมครับ
1: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆกับพระหลงเป็งบอมจะอู้เล่าเจี้ยให้บรรดาพี่น้องฟังโอ้ลูกหลานตาเต้าทั้งหลายวันนั้นน่ะลุงไปเวียงรถสี่ล้อน่ะตัดหน้ารถสิบล้อ
2: โอ
1: ้
2: แหลมแ
3: หลม
1: หมดตัวกับไปในเวียงมัน
2: จบยังอ่ะอย่างมาสั่นมิกิ
1: จบแล้วครับ
4: เบิ้งกระจืดแต่เป็งบอม

0: เอาเป็นได้พ่อพี่น้องโอ้ม่วนกันดีเนาะต่อไปนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
1: เออที่ไหนอ่ะ
2: บะม้าบะม้ามันหัวอีป
0: ้อเงียบเงียบก่อนนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
2: บะม้านะเทือกกะ
0: มันอย่างใดนี่ฮะขอเชิญครับลุ่มล้มหลวง
3: โปล้มเมาเหล้าลุกบ่ได
2: ้นั่น
3: ลำเมียมันมาแตน
1: โอ้ป้าแสน
3: นี่จู้เนี่ยแสนลักงัว
2: โอ้ขอโทษจะมานี่ยังบ่ได้นี่
3: จะเล่าเจี้ยแตนปู่ลุ่
0: มมันต้องมีมันต้องมีมันจะดีก็ได
3: ้ฟังเจี้ยอันนี้มันเป็นเจี้ยฝนทกห้อยหาย
0: โอ้โห
3: ปื้อบ๊อบ
2: อันยังบ่ซุบเนี่ย
3: เอาในโขไผ่พุ่นพ่อหาซองในกระบะหันมันเป็นอะไรอย่างนี่ปักไฟเผาโขไผ่โขไผ่ไม่ตึ้งตึ้งตึ้งไฟวอดแล้วเขาไปซองเหลือเจ้าเลาะน้อยเดียว
1: อะไรอย่างไรเจ้า
3: คุ้มจาง
1: โอ้ไม่เห็นไรไม่เห็นจางไม่เห็นไร
3: นกคุ้มจางสูบหูจักกา

0: าล่ะพี่น้องทั้งหลายโอ้ม่วนฟังกันผ่านไป2แล้วต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินนะครับจากเสียงตบมือของบรรดาพี่น้องแฟนๆทุกคนเนาะเอ้าโดยจะขอเริ่มจากเป็งบอมครับ
1: เอ้า2แบะมาได้กินแน
0: ่เอาแล้วต่อไปนี้จะเป็นลุ่มลมหลวงหรือว่าแม่แสง
2: โชคก็ไปเผาแล้วชูมาเดือดร้อนฉันเล่าอย่างนี้จะเอาชูไปเผาแถมละกันเนี่ย
3: ใครนี
2: ่ผีหวน

0: ไอ้ดีมีคนเล่าว่ากันว่านะไอ้ดีมีของดีแท้คะ
1: โอ้ลูกพ่อจายถ้าบ่ซักลายบ่ใช่พ่อจายบ
0: ่ฮั่นแหละมีไอ้หยังดีฮะ
1: ไอ้นี่นะได้มาตั้งสมัยป้าอุ้ยแล้วเนอะ
0: แม่นได้
1: เพิ่นฮ้องเสื้อยัน
0: คาม
1: อยู่ยงคงกับพันฟันแตงบ่เข้านะ
0: แต่ว่
1: าแต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะวันนั้นนะไอ้ถอดเสื้อยันไว้ข้างฝา มันมืดเมียไอ้บ่หันเปียไปใส่อ่ะมันนึกว่าเสื้อมันเนาะลูกห้องให้กินนมอ่ะมันเอาลูกไปกินนมดูดนมบ่ออกคิงว่าขามก็
0: เบาๆหน่อยไอ้ดิไข่แก่ไปกา

0: ฮ้อเรื่องตั้งยุกยงคงกระพันในผมบ่ไข่ห่มแต่ได้ไอผมห่มไปตั้งมหานิยมบุด
1: อันแหละถ้าจะมีของดีเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ป้อตัวไอผมมีขุนแผนนะคนบอกขุนแผนนะคนฮักคนห่มโดยเฉพาะสาวๆเลยนะซิ่งยังอ่ะแต่มันบ่ไข่มีเงินนะวันนั้นผมไปปะอาจารย์แถบคนเปิ้นบอกว่าเสน่ห์แต่บักไข่มีเงินโอ้เปิ้นก็เลยเอานางกวักฮือนะคะผมเอาไปห้อยไว้หน้ารถกับขุนแผนนะโปดเต้าผมจอดรถไว้กำเดียวนะรถผมสั้นทุดทุดทุดอ่ะผมก็นึกว่าขโมยมางัดรถผมแหละเป็นว่าขุนแผนปั้มนางกวักอ่ะ
1: เปิ้งดีเตอร์อ้ายหันละอ่อนเต็มรถยับยับลูกคิงกะ
0: กูมารทอง

0: อันเรื่องอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมนะผมบอกหูไม่ต้องโจรไก่บุญ
1: ก็หูข่าวว่าไปโจรมาตลอดใช่กะวันนั้นได้ข่าวว่าการมานี
0: ่อ๋อไอ้ไก่ปูโมนนะมันมากินเงินโจรมาได้กับการสลวดผมเลยจัดการให้เมียผมห่อนึ่งไปขาย
1: อันแล้วถ้าจะขายดีเนาะ
0: บอกแล้วเหรอไก่ตัวนี้มันมากินเงินขนาดห่อนึ่งไปขายเขายังแปะบ่ยอมจ่ายเงินสดอ่ะ
1: โอ้บ่กินเงินแ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมือนตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเน
1: าะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเลยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปหน่อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังอีอะป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปหน่อยน้องเมาไปกาด
0: โหบ่แจ๊ะหรอกินกว่าตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปหน่อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: ได้
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้นะ
1: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดที่หามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่าไปบ่าไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้นะ
1: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
1: ้บ่ได้บ่ได้ไอ้บ่ฮึเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเน
0: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบน้องเมียกูก่อนเนอกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้มาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: จะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเพิ่นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องนี่บ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เพิ่นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: ่อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ปะๆๆๆไปเวยมาเวยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลือขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นๆอือว่าขึ้นก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักเอ้าเกาะมันๆเด้อไปตัวภายตัวมันเด้อไป

0: าเล่ากาเพราะบ่มือน่ะกาจะเป็ดพอแดดอ้อยผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเนอร์หัวเนอร์อ๋อก็มีละกางฝักฝังอีแม่โค้นหนูเป็นแหลบพอละ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

ครับกราบสวัสดีเจ้าปีในน้องผู้ปิ่นที่ฮักทั้งหลายทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังฮับฟังข่าวห่ำกำเมืองประวัติชีวประวัติของพญาพรหมโวหารกวีเอกแห่งล้านนาไทยทั้งนี้เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีของคนเมืองบ้านเฮาว่าเฮามีรัตนกวีแก้วแห่งล้านนาหรือปราชญ์แห่งล้านนาของเฮาที่ท่านได้ฟังนี้จะเป็นแบบอย่างหนึ่งที่ผลงานของพญาพรหมนักข้าวทั่วภาคเหนือเอาใจเป็นแบบอย่างในการแต่งนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในไอ้อย่างต่างๆคำว่า3ตัวเหลียว7ตัวเดียวกำหลังกำหน้านั่นแหละครับได้เอาเป็นตัวอย่างแต่ฟังข่าวไปทุกรายการทั่วภาคเหนือก็บ่มีไผมาเล่าผลงานของพระยาพรหมโวหารคือจบคือเสี่ยงแห่งกรรมจะได้แล้วใจนะครับฉะนั้นในตอนนี้ต่อบอกว่ากรรมข้าวห้ำนางจมนั่นแหละครับจมหาเมียฮักที่หนีภาคจากเมืองลับแลไปอยู่ไปเมื่อไปอยู่ที่เมืองแป่จะไปตวยหาก็บ่ได้จะโดนไอ้อย่างครับโดนโทษนะครับเจตนากรรมจ่าบ่แล้วก้อยฟังเตะแก้ววิตูนไอสวนจักบอกน้องตี้ข้องใจผวนตามขบวนอวนน้องหากแซงบ่ใช่ว่าตัวใจจักฟู่แก้งคอสายหอมแปงล่ำปิดอย่าฮือสูญหายเป่าได้วอดมิดขอนิดนั่งตั้งใจฟังฮือตัวน้องกึดแต่นี่คืนหลังฮักแก่มจังมีไหนจิ้มค่าปี้หวังฮักตัวสืบยาวไปหน้าจนจีวามิ่งมวยกันใจจมยิงบ่หลงลิงช่วยเปื้อนช่วยด่วนได้ป่าหยันบ่กึดฮอดเก้ากำเราจ่ากันนับเปล่าเปิบยันบะจงเจ็ดข้องเมื่อสองจ่ากันตี้ในหอห้องปี้จำกำนายบะทิ้งบะใจเสียขวยลงตวยลิ่งจิ้งบะติ๋งว่าฮือสายาญาเมื่อน้องฮักแก้วสอบจะตากิตตนาเล่ากรรมตุกเจ้าปี้ยังเหลียวจ๋าตอบกรรมน้องเน่าว่าอดทนเอาเถอะน้องเต็มว่าเขาจ๋าอย่ากล้าจมฟ้องอย่าปังตอบถ้อยเนื้อได้จักเกิดโกธะด่าตอกันหลายเป็นตี่อับอายปี่น้องเจ้าบ้านท่านจักจ่าขวัญ นินตาเล่าต้านอย่าจ่ากำพางล่วงล้ำก็พี่น้องพิษกันเหมือนผ้าฟันน้ำอย่ากำผูกมั่นตือเวนเปิกนั้นน้ำหากปลาเป็นเอาน้ำใส่เย็นช่วยเปิกจิงเสี่ยงพี่น้องพิษกันเหมือนผ้าขี้เมี่ยงเต็มฝนแล้วหากตึงมีเจ้าน้องรักจุงอดขันตีฮือแปลงใจดีเหมือนน้ำตังห้าหายเสียหายปางอ่อนจังดีปางล่าก็หูมีมาปะล่าอย่าถือไผดีอย่าตือไผจ้าจังเป็นเมฆฟ้าป่ามัวก็อยู่ตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงใดใบบัวเปียงอันนี่พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับมีความหมายมากๆสำหรับนักข้าวหรือเป็นคำสอนที่ดีจึงจักสมและจมกู้ฟันเจื้อนั้นหากสมควรฮือนายล่ำปิดล่ำเปิงหันหวนตามขบวนปี้ไข่ที่ถ้อย
คือแปลงใจหวานเป็ดตาลศูนย์อ้อยศูนย์ใส่ตวยมะทุอโกทาอย่าฮือป่วนปุหลอนเกิดฮือก็คือบันเทานะครับคือว่าโคตรเนี่ยก็คือมันปุขึ้นมาถ้าหลอนเกิดฮือก็คือบันเทาไปว่าอย่างอีก็คือโคตรนะครับพี่ฟู่น้องแม่ป้องแขนเหล่าเมื่อตักซ้อนเผานั่งชิดแนบใกล้อ๋อเมื่อนั่งตักกันนั่งชิดแทบใกล้ลำพันสอนเมื่อนอนปางใต้แม่ตามันในตึกเมื่อตึกเมื่อคืออิงกันจะได้นะครับคำว่าตึกเมื่อเจ้าจีบัวตองเจือลองกึดเตะยามก่อนกี้เหมือนมีปี่ฟู่น้องแก้วซอนน้ำปีหลายวาทีตักเตือนว่าห้ามกำติเตียนสังสำเนียงจมซ้ำย่อมเคยมีทั่วทิศกำพิษหูบ่สู้วอนมิตรย่อมมีตัวห้องสันดานถ้วยและจ้อนเครื่องครัวสงสารบ่มีวิญญาณยังหู้ถูกต้องเป็นคำสอนที่ดีนะครับฟัดฟอกกันเสียงดังคิงคองแหงแตกในลั่นจัดปุถุชนคนเฮาเข่งคัดจักกว่าอันเปียงใดก้อยอดเตอน้องเจ้าเปื่อนวอนใจนึ่งแหล่งกึดไปกำตุกหนึ่งป้อแหล่งกึดไปกะกำกึดกะแหล่งป้อนะครับมันกะป้อไปติกๆเจนบัจเจมีแต่ตัวแม่คำปับพ่อหากยังมีบ่ไรตกตาจนเป็นคนท่านใจย่อมมีตัวห้องเด่นเด่นกันผัวเก่าน้องบ่มาทำเข็นบ่เป็นคนเด่นดังอี

เจ้าเพราะผัวยิงเมามัวมืดเศร้ามาแปดตานายรูปละรูปไล่รูปมันน่าจะเป็นรูปไล่นะครับไล่รูปมาละตังจมฮือจมยอบยุบไล่รูปนะครับไล่รูปมาละตังจมฮือหายฮือจมยอบมุบศูนย์ฝุ่นหญ้าเปอะปงลอนผัวเก้าน้องบ่อปลาฮือหลงบ่ได้ทะลงกำตุกดังอีบาลิบาฮิบาหานะครับปามาแต่นี่ถมถอกเทใส่น้องบาใจนี่กินอิ่มไส้เลี้ยงต้องใจนี่ย่านย่องตามตานทำตานบาใจนี่ซื้อมากปูอาหารการบุญกุลบ่มีสักข้อเป็นนี่สินเพราะยาฝิ่นห่อของหินเดิมบะคังนะครับนี่พญาพรหมมันจมลำพึงลำพันถึงว่าผัวเก่านางจมเนี่ยนางจมนี่เป็นแม่ห้างไอ้เด้อนอกนะฮะผัวเก่านางจมเนี่ยเป็นติดฟินติดยาติดเหล้าติดฟินเนี่ยเป็นหนี้เพราะอันนี้ไม่ใช่เป็นหนี้เพราะเอามาเลี้ยงกินเลี้ยงต้องบาดใจนะครับเยาะหยอกคือนางจมเหยชักหน่อยเลยนั่นก็ครับเป็นหนี้ศีลเพราะยาฝิ่นห่อของหินเดิมปอบะค้างปิ่นล้านแหวนแก้วแขนรีดมั่งซ้ำเสียเครื่องย่องจอมตุยเฮ้อเจ้าน้องฮักคิงบางล่างสวยจุงกินตานตุยหยาดน้ำส่งให้ผัวขินเตรียมใจจักหาไหนได้ปี้ไข่ฟู่นายดังนี้เป็นกรรมส่งท้ายสอนนางปุ้นปลายตัวน้องแม่ฟันดำมีตะลิเกียดย่อแก้มอายไข้หัวแก้มชดคดคิงขยายมาจ่าฟู่ใจสมัยสมัยตังข้างกำบอกควรจ่าป้อยมากล่าวอ้างปุ่นเหยื่องเบื่อกำฟู่แต่อดกำโศกาจนโปบ่แป้ซ้ำเก็บกาวย่อแถมมาบักขี้ไร่กำฟู่กำจ๋าคนเอามาเจียนจ๋าทีท่วนกำบอกวนจ๋าก็มาฟู่ต้านปุ้นดีลำคาญแต่ตักขอวานดักเสียฮือเย็นเงียบพักโปมีหวังอันใจดีตัวมันมวยบิดรับจิตเป็นผีก็พอดีสมหุ่นน้ำหน้าไว้อย่างอันครับฉะนั้นตามกรรมที่พญาพรหมแต่งนั้นแสดงว่าผัวเก่าของนางจมนี่เสียชีวิตไปแล้วที่ติดฟินติดยานั่นนะครับโอ้พอว่ามันบ่ตายปุ้นปลายตัวข้าจักเป็นอะไรไปไข้หูปี่จำทำบุญกุศลทรงยู่ผลเพื่อกว้างตัวมันเต้าเว้นไว้แต่รับฝันหันจุคืนวันตอดตาลน้ำเข้าวังเป็นพัดใจไปนิปานเจ้าผันวันเอาหลังน้ำหยาดน้ำไปตัวเองนะครับว่าผัวจังไรอย่าได้จวบซ้ำฮือปุดขาดด้วนสูญไปตกยากตุกเป็นข้าน้ำใสเพราะตัวมันไปเสาะหาใส่ข้าดาบเลยปืนตั้งผืนแผ่นผ้าก็ขนออกมาจ่ายใจปิ่นปักผมน้องจมน้องของจมน้องไทยเป็นเครื่องแต่งย่องเดิมมาจนปอเสี่ยงซ้ำหลอดเหลือแต่อัตตาเพราะผัวปาลาข้ำขัวผ่อยบ้างตายเป็นผีหนีไปจากข้างจิตวิญญาณระงับตัวมันบัดตายวอดวายสิ่งทรัพย์ดับวอดเสี่ยงเงินคำบัดเดียวเดี๋ยวนี้ปี้มาขับจำตกแต่งทำกุศลส่งให้ปุ่นดีคัดใจคัดคอกว่าใบมาเจ็บดวงไทยแห่งน้องแนมจักกินเสียท่าน
แควนอิ่มต้องบ่โจงเจตข้องอะไรปลายปั้นน้องบ่ข้องติดใจจะเตรียมไปเหมือนของเก่าบั่งน้องหวังเอาตัวปี้เป็นตีจ้างเป็นชัดเงาบังล่มลับพอคิดอินดูน้องผู้อาภัพยามหอดแห้งหิวลมเพราะตัวน้องนี้เป็ดงัวตกตมคืองัวตกลมนะตกตมนะครับตกขี้เปิดนะตัวน้องนี้เป็ดงัวตกตมนึ่งปรารมนึ่งจมลงใต้มีแต่ดินกัดกินบ่ได้ตาตาเล็งได้ละไว้ลวดหิวหนอยากหญ้าใบไม้ผอมเปิดแห้งในปงมนุษย์ลุ่มฟ้าโลกลาตั้งโค้งภัยบ่ทะลงกำตุกเต่าข่ายามเมื่อเป็นดีหากมีเก้าป้าแฝงตัวมาบัดจ้าจะตาลงพันพงปีหน้าบะเหลียวพอหน้ามาใจเปิ่งปีเจ็บต้องเปิ่งน้องเจ็บใจกึดสั่งอันใดใจตันติบเสียงนิ่งกึดกันยิ่งหมองยิ่งกองกันยิ่งเมียงมาหันแต่เรียมปีไทยเสมอเหมือนโพไซกิ่งไม้อันมีห่มกว้างหนาใบขอเปิ่งอยู่ปื้นฮือจื่นบานใจไม่โพสไลล่างก๋วยกิ่งกึ่งนี่มีความหมายมากนะครับกันลมมาตีกับบาล่างหนีเวิงเตี้ยงสุ่มกับเคิงแห่งน้องนายช่างนายจ้างจ๋าจ้างต้านปากป้องเหมือนนกต่อตั้งขันคูกำฟู่น้องปุ่นม่วนวอนหูปุ่นเอ็นดูบ่เจ็บแสบใหม่พี่ก็คดตัวไหลมาอิงแอบใกล้ใจในดีจุ่มย้อยพี่ปิงปั้งขวานายปิงปั้งซ้ายเมาะม่อยหน้าเจยจุ่มหอมกินเก้าละเมากวนกลมพี่เกี่ยวกอดจมดมสองฝ่ายแก้มน้องยังยื่นปันยื่นปันมากซุปปูแลมสองยินดีลงตัดสองกงเกียวบัตุมตอดสัดสองลงด้วยปิยาความฮักนะครับปิยาปี่จริงสั่งน้องตีข้องสายตาเมียมิ่งชายาหัวใจปี่ข้องนายจงสถิตนั่งนิดอยู่ห้องปี่ขอลานายตีฮักจักไปทวงถามลูกนี่ยังนักหลายแห่งบ้านหลายเฮือนเจ็ดแปดมือก่อนนั่นไปเตือนเขาบ่อบิดเบือนข้ามรับจักให้กันกลับมาหาจะอาจกลับกัดกันกลับมาจักหาคือได้เขาเป็นมอนไทยลูกก้าปุ้นเคยกันเมินนานพร่ำจ้าสวนเรือนบ้านเสียนสวนเวียกบ้านเฮือนมีการปี้ทุละกิจจะเติงขี่เคิงขี่ของอันใดมีเอาสั่งก็ได้ไว้ใจกันเหมือนหันในไส้ฝูงมอนใจหมู่นี้บ่ฟู่ต่อแหลเสือนเชลิกลี่บ่โกงซ่อนปิ้นหนีกรรมพี่จ๋าสั่งน้องแม่ม้อนตาขำลายเยื่องหลายกรรมสั่งแน่นตึกแน่นตึกแน่นจนแหลกแล้วซ้ำตื่นเขี้ยวแค้นสองเออนอต่อตาคือสั่งน้องไว้ว่าแล้วว่าแถมอย่างนั้นนะครับพี่ไปบ่เหินเมินนานพ่ำจ้าปออดอยู่ท่ารอฟังแม่นเขาก่าวเยาะว่าฮือลุ้นหลังเมื่อปี่บ่ยังอย่าหล่นลอนใหม่เต็มเขาจักขายสืบไปเหนือใต้ก็ตามดวงไทยอย่าค้านน้องอย่าเสียใจมองไม่เหี่ยวม่านก็สุดติอันนายเงิน
ธอพัดผ่อนไว้บ่ใจนานเหินเต็มทีเมินกลางเดินต้องเต่าสักกึ่งเดือนป่ายบ่ได้เนื้อเจ้าร่างสมกำเหล่าไฟคิดแต่เขาว่าพญาพรมละนางจมไว้บ้านนะครับสั่งไว้แน่นหนาแล้วจะไปทวงเอาเงินที่เขากู้เขายืมอย่างไปนั่นแหละครับตามปี่คาดหมายใจใจล่ำปิดจักกินกว่าอันสักวันจักไปเล่งลัดสหัสสกันถามทวงมันท่านี่คือใดยังมีอยู่หลายญาติยายเหนือใต้ได้กำลายมือจื้อไว้กันถามบ้านเหนือบ่ได้มาใจยังเขาฝ่ายใต้ก็คงมีปายปั้นน้องอย่าได้มองสีของปี่ล่างมีเหมือนของเก่าเจ้าทอกชิสังนะครับเงินตะกอนปนใจเป็นเงินทอกนะครับทอกชิสังจานจานายน้องเน่าของจายมีเปิดเลอะปี่จักเอามาท่านปอเติกเตอร์จนเปื้อนเล่าต้านลือเมืองเงินมีเปิดเลอะอ่อนไหวครับเต็มสามเต้านี้คิดแตนบ่เปลืองเจ้าสลีเปะเจ้าสีแปลงเมืองย่าเหยื่องปี่ต้านจะไปจะไปเหยื่องปี่ต้านนะครับเต็มตัวอยู่ไก่ใจยังอยู่บ้านปี่ไปบ่นานเนิ่นจ้าสั่งเมียไว้นะครับกึ่งเดียวกึ่งเดือนเดียวยักเหลียววาดว่าฮือน้องอยู่ท่ารอเล็งปี่ฟู่น้องวอบ่อายขามเก๋งญาติคนนักเลงคนหูปอหินนะครับร้อนว่าบ่สมลมขอหนุ่งสิ้นมาหนาเตียวดินยกย้ายก็แปลว่ากำอู้ของพญาพรมที่จมหานางจมนั่นบอกว่าถ้าปี่บ่ทำตามกำอู้นี่จะขอไปหนุ่งสิ้นเหี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับลอนเขาโคมเหงเต็กเต๋งว่าให้ก็ตามแต่อันเป็นไปคงจักปนตุกสุขสบายใจปี่ขอลาไปตั้งใจมิ่นเมี่ยงไปทวงถามเขาเต็มบ่ได้เสี่ยงก็ตามที่มันค้างไว้พอได้กลับมาเมากุ้มพอใจก็จักรีบพายมาเร็วกันสั่งแล้วลงจากเกหาเพราะตามมักกาผ่านสวนลัดบ้านลงไปหาหมู่จูมกู้ต้านอันเป็นเปื้อนต่างปี่ไทยตีวันอติวัดดอกซักตีวัดดอกซักต้านนาต้านน้ำชื่อไว้อยู่หนฝ่ายใต้ลวงเมืองอยู่ใต้เมืองลวงเมืองตกวันพวกเจ้าแม่แพ้สีเหลืองลัดต้งนาเฟืองตวยไปฟู่ข้าตี้หัวขัวสุดปากกองตั้งหน้ากลางตางเตียวเที่ยวลัดไล่นาเดียวขั้นกันกับวัดน้องไปบอกต้านวาตาว่าบัดเดี๋ยวนี้น้องตวยมาหาจักปรึกษาดูด้วยลายกี่เบ้ามันเตียวมาหาฟู่จ่าน้องเน่าว่าขอไทยเอาแต่ตักลูกมันงามน่ะทะลามดีฮักขาวต่ำตุ้ยคนหญิงลูกเป็นคนหญิงจักมาอยู่แต่เป็นแน่เป็นจริงบ่อประวิงต้วงติ่งไต่เต้าบ่อป้ายบ่อหนีต่อเต้ากุ้มเท่าขอเอาไปไถไว้ลูกมันงามกำลังดีใจกลัวอื่นผู้เอาไปกันปี่ไทยหากยังเฟิงใจจักขอเงินไปไถมาไว้ท่าปี่ยังเหลียวถามสืบความไปหน้าอีจันตาดูน้องฮักเจ้าเปื้อนจ๋าฟู่ข้าแค้มคักจะสืบอันหลายแสงนะครับว่าเต็ม
อีนั่นมันเจียวมาแฝงก้าตัวบ่แฝงปอคดไทยได้สามตำลึงเป็นเงินบาทได้ตามมันไปบอกสั้นจักเอาวันใดก็ได้วันนั้นติเสียอันแต่โลกาเป็นเปียที่ร้ายเกิดในอัตตาการได้กินยาคงหายหอมแห้งผู้จ่าสังบ่สู้ดังแจ้งเสียงบ่แห้งฝืดกัดอ๋อนางเป็นพญาตุยนะครับแต่เอามายาก็คงจะหายอยู่คนไว้ครับปากเสียงอัดเหมือนมีเยื่องยัดบังเกิดขึ้นในช่วงหูดังก็ยุบเพดานก็กวงเป็นลิศีดวงหูดังยุบบูบีเป็นเพดานโวนานาก้านะครับฟู่จ่าสังเสียงดังอูอีอูอีการงานดีกู้เจือตั้งการทำงานก็ดีดีกู้เจือเนี่ยการสั่งบะแลมล่างเรือการหูกไฟทำทอพี่เหลียวฝูน้องแม่คำสมอฮือยุดล่างรอที่นั่นคอยท่าจักไปปรึกษาน้อยกาเปื่อนข้าพี่จ่าฝูนายที่นั่นปรึกษากันฮือหันที่สั้นตามแบบเบ้าโบราณจ่าลงตัดยักหันเป็นการหวังสืบยาวนานต่อเต้ากุ้มเท่าพี่ได้ปงใจวางคอเจื้อเจ้าหวังใจในายเราบกคตฟู่จากันด้วยลายไทยคดกับหมู่บ้านนาปงการพี่ฟู่แล้วจึงคว้าเอาถงจกล่วงลงในถงหมากเจ้าเอาถงขาวถงเงินน้องเน่ามาไขเตดูอ่านนับซ้ำเอาเงินกลมบาทใต้ใส่ทับของขิ้นข้าหอมลงเอาเงินใส่ซุกจกในลืบถงปงใส่มือลงมอบอับคือเจ้าไปไทยถอนเอาตัวอีคำเบาคำนักคำเบาฟู่สั้นตัวปีติเตือนฮือเจ้าวันนั้นขอน้องขวาดแจ้งในไทยนายคิดแล้วปี่บ่อขืนใจเหตุว่าดวงไทยหัวใจร่วมควันน้องกึดว่าหรือปี่ก็อือว่าอันบักคัดดวงใจน้องชั้นเฮาฟู่กันตีหันวันนั้นลายเยื่องอันวาตาโอ้กันหลายเรื่องทีเดียวล่ะครับเจ้าน้องชั้นยังเงื่อนเหลียวจ๋ากับกาวิตายามนั้นต่อหน้าว่าหลอนพระสงฆ์ยังถงกับข้าขอกิตตนาสั่งไว้ตัวน้องจักโตบ่ฮื้อได้ใจบ่ฮื้ออื่นผู้คนใดขอพี่น้อยอย่ารีบเร็วใจใหม่ตำแดงก็ควักฝันเสี่ยงคือจะแปลงถงฮื้อจะแปลงพอตอถงฮื้อนะครับแลบลึงดีสีใสเลี่ยนเกี้ยงน้องตกแต่งดาไว้พร้อมอย่างอีเป็นต้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักขับปัญญาผมห้ามหิห้ามหายขี้เก่าขี้หลังที่เคยอู้กันไว้กับนางจมนะครับก็ฟังตอนหน้าต่อไปกันแล้วกันนะครับว่ามันจะห้ามหิห้ามหายไปอย่างใดแถมตัดท้อต่อว่าในข่าว4บทนั่นจะได้ละครับเอามองอีกก่อนเนาะก็ต่อกันต่อไปโชคดีมีความสุขครับ

ขอกราบเรียนพี่น้องหมู่ท่านผู้ฟังทางบ้านก็ดีหรือฟังอยู่ขณะนี้ก็ดีนะครับที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือจะเล่าต่อจากวันก่อนครั้งก่อนที่พญาพมได้แต่งข้าว4บทเอาไว้นะครับข้าว4บทนี่เป็นข้าวตัวอย่างอันหนึ่งครับที่ตัดพ่อต่อว่านางสีจมเมียฮักได้หนีจากไปแล้วก็ลำพึงลำพันถึงขี้เก่าขี้หลังที่เคยอยู่ห่วมกันมานี่อย่างต้องจากภาคลาไปอย่างนั้นนะครับนั้นในด้านสำนวนโวหารคาลมคมคายความไพเราะพอพิงลึกซึ้งนักแน่นมีความหมายในภาษาท้องถิ่นในยุคนั้นมันมีไพเต้าพญาพมโวหารซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่คนเมืองเฮาทั่วภาคเหนือทีเดียวครับว่าเก่งในด้านเชิงกวีนะนอกจากจะทำเรื่องนางจมแล้วยังมีหลายๆเรื่องครับที่พญาพมได้แต่งเอาไว้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกเล่าไว้นั้นนะครับจะเป็นเรื่องเจ้าสุวัตนางบัวคำกากับเรื่องแต่งลายแต่งกรเรื่องปอนปีใหม่เรื่องลายเรื่องโครงกะลงกำห้ำอะไรอย่างต่างๆกำจุ่มพญาพมก็มีนะครับท่านได้ติดตามการรับฟังไปเถอะจะหันว่ากำอู้กำจ่ามันนักแน่นนะครับฮิตได้อย่างใดคนเฮาถ้าถึงเวลานั้นมันกลั่นกรองออกมาจากหัวใจกันทีเดียวแล้วครับเอาละครับตอนนี้ก็ผมจะมาเล่าว่าห้ามฮิห้ามไฮบอกน้องก็ยังได้กวักไหมปั่นได้แป่งถุงตอผ้าตออย่างฮืออยู่แต่งดาไว้พร้อมฝ้ายละหันนะครับเอาฝ้ายละหันบ่ท่าได้ย้อมยังแต่อั้นจับตอต่อได้เลยบ่ต้องย้อมจักรีดปั่นเว้นเกี่ยวเส้นเฟือขอ3วันตออย่างจ้าไปหน้า3วันก็ได้ละถุงน้องจักตั้งใจแต่งยิบไว้ท่ากันปิ๊กคืนมาเตี้ยงแล้วตอนนั้นพญาพมปุ่นจะไปทวงเอาเงินที่เขายืมไปอย่างไปกล้าไปขายอย่างต่างๆนั่นนะครับอาการปีกมาก็เสร็จละไอ้เถอะเนาะคงได้ใส่กินเป็นมั่นบ่แค้วท่านปุ่นอันกำนายกำฟู่เก้าบ่สมกำปลายปลายปั้นตัวนายบ่อายเผิดหน้ากำปฏิญาณนายขานต่อข้ายังจ่าต่อไฟหลอดน้ำสาบานกันไว้ปฏิญาณนะครับว่าต่อหน้าไฟต่อหน้าน้ำนะครับหายไปไหนจนมดเชียงซ้ำบ่เหมือนดังอ้างสักแสงจักเก็บเขียใจมาไว้สมแสงเต้าขาแมงแกงก็ยังหาบ่ได้มาได้ทำดังที่อู่ไว้จะได้แล้วยามเมื่อตัวแม่บัวจิตใต้ตามตัวไปฟู่สั้นยังวัดดอกซักตี้หั่นวันนั้นปี้ปั่นยื่นฮือเงินทองบ่ได้ปากป้องจิ้มนายแถมสองยามสี่นวลฟองปิ๊กคืนสู่ห้องปี้พ่อตัวนายเจ้าสายตี้ข้องจนปอสุดคอเลี้ยวลับกันปี้บ่หันแม่ซ้อยคำปับจึงกับปอกเข้าอารามเนื่องแนวตามมีหลายบาดข้อจักเล่าน้องสู่ตามลายก่อนแหละนายเฮยอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งนะครับที่เคยลำพึงลำพันถึงสี่โจมต่อล่อต่อขานกันนะครับว่าจะได้บ่ทำตามกำอู้อย่างนี้เป็นต้นก็ดีจะให้พี่น้องได้ฟังกันต่อไปแถมนะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักขับผมก็จะเล่าต่อบทต่อไปของพญาพรหมที่ปนแต่งผลงานเอาไว้คือข้าว4บทนะครับหรือบางพ่องก็ห้องข้าวห้ำนางจมอย่างนี้เป็นต้นอะไรหาเมียที่หักลำพึงลำพันด้วยความหู้ซึกส่วนลึกของหัวใจออกมาเป็นข้าวห้ำกำเมืองซึ่งผลงานอันนี้ทั่วภาคเหนือเป็นที่หู้จักกันดีแต่คนรุ่นใหม่อาจจะบ่ให้เข้าใจหรือกำอู้กำจ่าบางกรรมนั้นนะอ่านเป็นสำเนียงพื้นเมืองแต่ตัวเป็นตัวไทยก็เลยอาจจะเพี้ยนอะไรอย่างไปพ้องต้องพิจารณาตัวเองกันแล้วกันนะครับดวงสลิดยักษ์ติดต่อห้อยนะครับซอนดอกซ้อยมะลิจีขาวกันว่าน้องแม่แพ้จินเจ้าตามตางยาวปิดคืนสู่ห้องส่วนตัวใจปี้ไปถามท่องที่เขายืมเงินค้างไว้เบอร์เมือนไปหาพาราลูกไม้บ่ใจกอบก้อนหินทรายต้องไปใจกำอู้กำจ่าหรือมันจะไปเซาะอย่างหินอย่างทรายได้มาได้เงินเนาะบ่สมดังคิดมโนใจหมายหลายคืนวันเพื่อมันจักได้กว่าจะได้มาต้องหลายวันต้องอู้จ่าคือดีอย่างอีเป็นต้นนะครับเดือน6เหนือเป็นเดือน4ใต้ปี้กลับมาใจบ่จ้าปิกมาพระจันทร์จรเตียวซอนเมฆฟ้า12ค่ำหั่นเดือนลงแห่ม12ค่ำนะครับปิกคืนสู่ต้องลับแลแขวงโขงมาตามต่างทรงลัดต้งผ่าฝ่ายดันบ้านสันข้อควายปี้กายมาหั่นเมื่อตาวันลงเบื้องใจอุ่นอกใจดีในจุ่มย้อยเตี้ยงหันตี้อ้อนดวงไทยนึกว่าจะหันน้องนั้นนะครับนึกว่าน้องเจ้าแผ่นเมืองไหวน้องคงอยู่ในเกหาแห่งเจ้าท่านี้นายคงหายโศกเศร้าบ่อมัวเมาสว่างฮ้อนเป็นสันใดเจ้าใหม่เพื่ออายอดม้อนบัดจิงเจ็ดแจ้งในไทยหรือว่าน้องจากห้องไปไก่เขาวักวานไปช่วยกำทำสร้างหรือเขาขอไปช่วยการช่วยงานก้าเนาะยังการกุศลทำบุญอันกว้างไปนอนแรมลังเหลือนึกว่าถ้าอย่าไปช่วยงานนอนแหมมันก้ากาว่าบ่อไปไหนแม่ให้ไต่เนื้อยังอยู่ห้องคามาหรือว่าน้องแม่ไปหาป๋าค่ําแล้วคงมาปิ๊กคืนสู่ห้องหรือว่าตัวแม่บัวควายก้านยังหลับนอนอยู่นั่นหรืออยู่ทำการทำงานเฟื้อฟันเหมือนก่อนอันตึงวันพญาพรหมเมื่อปิกบ้านเมื่อระหว่างใกล้จะถึงบ้านก็นึกว่านางคงจะอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็เลยลำพึงลำพันเป็นข้าวห้ำจมตัวในวันนี้เตี้ยงจักได้หันนึกลำพันดังนี้ไข่เจ้าใจลังกาอันเป็นเปื้อนเต้าตามตัวพลมปี่เจื้อจื่อใจลังกาคือเปื้อนที่ไปตัวเองนะครับจักเล่าไข่ฮื้อไห้ไต่เนื้อตามเรื่องถ้อยกรรมมีเตียวเต็ดต้องมักกาวิถีเรียบนาทีแม่น้ำขอบห้วยปี้มาถึงสวนขบวนป่ากล้วยตี้หัวมองต่างผ่าผ่านลัดจักขุตาปี้เล็งตอดสัดพัดผ่อนยื้อหานายบหันหน้าน้องตีข้องใจหมายหัวอกใจวาบล้อนปนปี้เอเขาป้าสีหญ้าบุญป้าบี้ไขว่าตีบอกเช้าคนใดคนนั้นก็บอกคนนั้นก็เอิ้นใส่คนนั้นก็บอกคนนั้นก็เอิ้นบอกว่าตัวนายเราเจ้าเผาดอกเฝ้าเจียนจากด้าวขามาออกบ้านไปแล้วเอิญบอกไทยไทยท่องปุจฉาว่าโหแล้วกาอาจมเปื้อนต้านเนี่ยนะครับเปิ้นเอิญใส่พญาพรหม
ว่าฮงละกาอาจมหมายความว่านางสีจมนะเปื่อนต้านเก็บตัวหนี

วแหบาแลตัวกุ้นเขาคือตัวกุ้นกุ้นที่ใกล้ๆนี่บ่าเอาไปกินเอาตัวแหที่มันแห่แห่หนีแห่แห่นั่นแหละครับเนี่ยเป็นกำเมืองแต่ตังเอาห้องหยอกเยาะมีนันสะสาวลวดหนาวเหนื่อยเฮงมือแนมดีบข้างพญาคมเรื่องตีนอ่อนมืออ่อนแล้วครับพี่ยืนจุกสะดุดกระด้างตี้หัวมองต่างปากกุ๊กปอคัดดอปอปอคัดดกผิงสมิงกำตุกเหมือนเป๋าตาดห้วยปันวาหัวอกพาดพังสลังสังกาแผ่นพระสุธาเหมือนจักพิกปิ่นครับใจหายโมดเนาะอัตตาตนดาล้มลงมิ่งตามแดนดินปากุ๊กก็เพราะเพื่อสังเพื่ออันกำตุกจักดาเต้าความตั้งยืนเปียบเหมือนนกน้อยกาบเหยื่อปลาปืนเจ็บปวดบืนเป็ดไฟลูกเอาแล้วจึงเหลียวจ๋าน้อยกาเปื้อนเต้าเนี่ยสันใดเฮาท่านี้เฮ้ยเนี่ยได้ดีหาไว้ครับน้อยกาวิตาโกทาเก่าจี้หน้าโจเจ้าห่าวลมน้อยกาวิตาก็เป็นตุกตุยที่ยืนใกล้กับพญาพงศ์แบ่งหน้าโจเจ้ามองข้าก็ได้ช่วยคิดนะหวังว่าจักสมงืดหัวใจจมแต่เนอว่าอันงืดหัวใจนางจมแต่เนอไปอย่างอันฮะเฮากึดฮือยาวป้อยสาวเอาสั้นมาตัดบั่นฟันกำกึดเงินยังถงไข่กำสวึดจกขว้างโจลงหวังบ่ได้อย่างล่ะเต็มว่าเอาไว้บ่เป็นคุณบ่เป็นคุณสังจ๋าก้าวดังตามกำเกียดย่อบ่ค่าได้อย่างล่ะครับเมียมาอยู่บ้านแล้วเงินขาวๆใจจาวตองห่อเต็มนายงอนเปิ้นตึงบ่ง้อใจลังกาจมสามแดกต้อใบตองกล้วยปอปือใจลังกากระเปื่อนมันนั่นนะครับเติมทายาผมจ่าสามเด็กต่อใบตองกล้วยปอปือครับมันเอ็กใส่ตองกล้วยปอปือวะครับมันบรรยายหมดเลยกำฟูเก้าปืนปูนเจื้อฟังถือหวังแน่แต่หือจึงไปทวงหนี้ทำตามใจท่านปอปุ่นอี้บ่เป็นยาใดเล็กน้อยใจลังกาก็หน้ามองตามก้อยลิล่ำถอยวาตีซ้ำแว่ขึ้นยังเฮือนป้าคำสีเปื้อนไขวาตีบอกปี้พร้อมทวนว่าคำหักกรรมหักเฮามันปุดขาดด้วนบ่อบวนละมวนดังคิดมีแล้วกรรมหักกรรมแปลงเมียวกับหนูมาจูผูกวิตติดสืบเส้นสายยาวพัดจันอยู่ฟ้าส่งแจ้งกลางหาวฝูงหมู่เดือนดาวย่อมแฝงแอบอ้อมบุพผาเผยที่เคยทัดซ่อมหอมดวงบานสว่านลดพมอพมาลาพมอนะครับวลาย่อมบินมาสดกวนเกือกกิ้งกันทังตามปีได้หูดูดังสัจจังเปียบเหมือนบวกวังส่วนแต่งไหลเต่ากันคนละหนีบ่มีภัยเฝ้าฝูงสัตว์เบียนคุยเตื้อเที่ยวลักอุปมาเปียบไปไส้ซักขอทราบแจ้งเจิญฟังอาจมประเดี๋ยวนี้มันบ่เหมือนก่อนหลังจ่าสั่งกำไดบ่ใส่สื่อต้านร้อยถามปันถามเรื่องตามหลายท่านบอกกุมฮือบังเลี้ยวลับอู้เป็นลับอู้บ่าคุมบังเลี้ยวคือบังเลี้ยวลับลอยว่าจักมีผู้มาบังคับ

ยื่นเส้นปลายกำหัวอกพี่ไทยเฟ็ดไม่หักขำเหมือนปืนยายำซ้ำยิงสอดเข้าได้ยินข่าวสารจมนางน่องเน่าเจียนจากกาภาคย้ายขึ้นไปสู่โขงธานีเขตค่ายเมืองแป้แก้วหิมยมกำเขาเล่านั้นดูดั่งจักสมฟังกำฟู่จมเหมือนมัดไข่ติ้วกึดดูเรื่องถงหิมแดงเนื้อซิ่วยังจ๋าเงื่อนเติงฟู่หน้ายังไปอู้บอกว่าเรื่องถงแดงนั่นน่ะนะครับจ๋าเงื่อนไว้คือฟู่อู้คนนั้นคนนี้อยู่ว่าตัวปี่หนาสั่งมาอย่าจ้าสารสั่งฆ่ายามไปอย่าได้เดินจ้าย้อนยานนอกใจกับกาวิจัยเปื้อนไปไผ่เต้านะครับถงปี่ใส่กินหิมปุดเนื้อเศร้าได้ยิบหูเอาห่วงเลาะห่วงห้อยจักยื่นปันฮือกาปี่น้อยยังเงื่อนถ้อยจ่าตึงแล้วฟังเว้นนะครับสืบเส้นกลางขึงแป่งแซงพึงไข่เหลืองมุ่ยป้องสี่มือต่อบ่ใจอวดย่องสองวันตึงสืบพ้นนะครับโอ้ทอได้สองวันเหรอนะครับมีเป็นสี่เป็นสี่เป็นสี่มุ่ยแอมไข่เหลืองดูงามล่ำล้นยิบบ่ป้นคืนเดียวบ่ฮู้กำกึดเปื้อนตนเฉลียวจักลักย่องเตียวยกย้ายออกบ้านทะลิมาจ่าปุ๊ดฉาก้าวต้านว่าผัวเตรียมคิงสั่งไว้ลักแต้ตึงตัวต่อดางไว้ใจต่อดางไว้ใจหมายใส่ผ้าขัวไปนี่หลอนว่ากำกึดสมปากสมใจยามเมื่อจะไปล่างฝากไว้หือตัวนี่ไก่ซ้ำใจบ่ยื้อหลอนหมายหื้อตือไว้ใจบ่ใจว่าเขียมที่อั้นฝากไว้ของเต้าอั้นป่าไปกำดังนี้เขาเล่าจะไขบึดว่าจะไปสู่เมืองแป้ห้องบึดว่าจักไปอะไรใจคล่องกันผัวเตรียมคิงปอกง้อยก่อนผัวเตรียมคิงบ่ง้อยบ่ป้ายลบหนีบ่ลบหลีกย้ายจักอยู่ท่าโจรมาบ่ได้ปากป้องกับสามิกาบ่หนีมาเมืองกลัวเครื่องโศกไหมตายเป็นตายบ่เมื่อไหนได้ไข่ฟู่เอาแน่คักบ่ได้ฟู่จ๋าหันหน้าผัวฮักบ่คืนสู่ห้องธานีกันมาลอดมือวันอันจักหนีครอบครัวมีวัดถาไม่มั่งเก็บหิบหอมใส่บุงเปียดตั้งปึงปังออกยามยามเดียวพี่ตี้จักพิกพิกง่ายอ่อยหน้าคืนเหลียวมาเดินต้องเตียวลับแหลกแขว้นไตเหลียวบ่หันหูตี้จักคืนได้ก็จ๋าว่าไปเสียงซ้ำจาดว่าป๋ากันลาจากน้ำบ่หันปอกพ่ายคืนมาข้าปี่ไทยได้ยินเขาจ๋าน้ำตาอาบปังยามฟังเรื่องถ้อยนั่งไหนก็บ่จุกลุกพันรีบจ้อยไปหาเฮือนเดิมแห่งน้องเอ้ยมันจุ่มห่ำหาเมียที่ฮักสัญญาเสียงสำเนียงเรียกร้องหลานอ่อนน้อยเร็วพันบัวแก้วผู้น้องผู้ปี่บุญปันจุงรีบเร็วปันสุโนเห่าห้อมหมาเห่าอยู่ฮั่นนะครับหลอนว่ามันกัดสวัสดิ์กับอ้อมสองจำคาเลือดย้อยบ่มีไผ่ไหนรูปคำคะค้อยบ่เหมือนหนึ่งป้านายยัง
ถ้าป้านายยังนิ่มไปยังระวังหมาครบเด้ออย่าครับฟังไปอย่างย้ายขึ้นสู่เกหังวะจะนังกวนกำแก้มให้จมตัวให้ตัวนะครับมาถามหาตัวแม่บัวจินใต้ว่าไปวันใดแน่ครับไปวันใดแต่นี่ส่วนเอ้ยคำเฮือนผู้เป็นน้องฮักจ่าฟู่ข้าตามตามความเดิมว่าจักยกไปวัน13ได้ยินตามฮ้อนหายได้ยินความฮ้อนหายมาต้อง13คือหมายความว่า13ค่ำนะครับสมัยก่อนนี้ใจค่ำเป็นหลักมันจะใจวันที่นะครับอ้าวพญาอยู่เมืองแป้ห้องแป่งจะลางจะแรงมาเล่งลัดแป่งจะแรงมาคือแป่งหนังสือมานะครับเล่งลัดคือไปฝากเชียงชีสี่ตนอยู่วัดมาแผ่วก่อนหน้า3วันโผพัดนัดมือฮือป้อบุญปั่นรีบเร็วพันอย่าจ้าด้านดื้อคือปลาเอาตัวสี่จมไปฮือในเดือนนี้แฮมอย่าจ้านะครับยิ่งเก่งขัวเจ้าอาวเจ้าหน้าขัวตั้นท่าคอยคองจริงได้หย่อนลดมาวัน12น้องคำฟองไข่จ๋าตอบท่องจักคัดขวางบอกไปสู่ห้องกัวเล็กเมืองลองว่องกัดนะครับก็ปวดถูกถ้าบาตอบบาคไปคัดข้องก็บาได้กัวเล็กเมืองลองเมืองแปรนะครับว่องหัดซ้ำปายว่าเป็นเจ้านายหวบฟักกัวกุมโซคาเครือนะครับมันจำเป็นได้บอกน้องเพราะเหตุนั่นแหละบาจ้างคัดเหลือกันจักบ่เมื่อฮือตั้นหันหน้าหลอนมีโมโหโกธาเกียดกล้าจ๋าว่ามาหยาบจ้าห้องหนึ่งเป็นนายสายหนึ่งก็เป็นหน้ากัวตดต้องไปลุนเหตุเป็นพิชะเนื่องแนวขะกุลหวังเปิ่งบุญกุลเมื่อภัยเกิดใกล้นางบ่ฮู้จะแย่อย่างใดอย่าอันหนึ่งก็เป็นนายอันหนึ่งก็เป็นหน้าอย่าจ้างฟู่จ้างจ้าเพราะเปิ่งกว่าใบลอยสีจมลอยนางจมสั่งไว้อานักกรรมฮือกรรมน้องไทยปดล่ายเล่นลวงผางข้าปี่ไทยฟังถึงใจจางกรรมมิดบางปุ่นหัวกว่าใบจางยิ่งกว่าจางเป็ดเปียงห่อให้ไข่กรรมมาเต่านั้นก็เข้าใจกันหูแจ้งทีสั้นผู้จูงสอดดันลอยมีเอาเสือแหกจ้างมาหลอกฮือหนีตีป่าดงพีฮือสัตว์ผ่านยานอีน้องเฮือนคำเอากำออกต้านเหมือนตามไฟยามแดดฮ้อนผัวหักเมียแปงเกยแฝงเชื่อมซ้อนป้อยบิดจากควันไปพันลอยล่างน้องแม่แพ้สี่จันน้องมีตีบันเกาะผันน้องหน้าตีกึดตองนะครับตึกตรองนะครับตึดคองใจไปในแห่งข้าเหมือนจักมีมาเจือนั้นจาดเขาตะวายดงเตาะลงสามจันบ่ใจอ่อนน้อยนอนเปเคยต่อหบหลีกลบหลายเสเป็นคนใดเดมนุษย์โลกล่าหากมาเข้าใจว่าไปเหมือนข้าหาอโนชาน้องชั้นลั่นวาจาฟู่มาเจ้านั้นก็ขืนหักแก้วหันงูนคือที่น้องอู้คือฟังเนี่ยนะครับขืนหักแก้วหันงูนเนี่ยมันเขินส้นอยู่ครับหูกันอยู่ภายในกึดฮอดน้องบ่ไม้หายสูญแนมอดอายนูนกระดกกระด่างน้องละตี้กินตี้นอนบ่อนสร้าง
ครอบครัวใดรีบร้อนเก็บครัวไปหมดเลยบะข้างบะหลอตั้งถ้วยและจ้อนก็เก็บหาบค้อนยอยันครัวแห่งน้องพ่อในตึ้งบะหันอกปี้เป็นควันเป็ดไฟลุกเอาสัตตาหันที่นอนเก่าเจ้ากวังมัวเมาเกือบล้มน้ำตาไหลปี้ให้นั่งงมใจสอดดันยามแยงหันสดีตีนอนตีเก่านะครับอย่าให้ตัวนั่งงมตัวเอ้ยยามพอตัดตีนี้ปี้เกยนอนแฝงส่วนสายห้อมแปงบ่หันอยู่ใกล้เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับคนที่เมียหนีละน่ะคงจะเข้าใจดีเหลียวพออันใดก็มองเห็นบ่ตรงบ่เสี่ยงเหลียวพอสลีตี้นอนเป็นยืนจุกเบิ่งเง้อไปแต่พญาพรหมมันแต่งเป็นข้าวเอาไว้เพื่อหมู่เฮาได้ศึกษาจนถึงปัจจุบันนี้จะได้ล่ะครับวันนี้ย่างก่อนบ่สวัสดีแต่ก้อยต่อตอนใหม่เนาะโชคดีกูผู้กูคนนะครับ

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ข้าวหัวอกตุหลวงอันนี้ตุเจ้าบุญขอฮือแต่งฮือกรรมก็ลองฟังกันพอเนอร์ตุหลวงแต่ละวัดอาจจะบ่เหมือนกันนะเชิญฟังเถอะนาศรัทธาใหญ่หน่อยจักไรข้าวซอยหัวอกตุหลวงเชิญถึงเทพไทยที่อยู่แดนสวงบ่ใจหลอกลวงเรื่องของตุเจ้าอยู่วัดนี่นาศรัทธาหนุ่มเฒ่าเปิ้นกึดว่าเฮาบ่ทุกข์ว่าอาตมานี่นาแสนสุขบ่ทุกข์โศกเศร้าสิ่งใดอันเรื่องอย่างนี้หม่อนจักจะไขสุขทุกข์อย่างใดจักไขบ่ฮือจะฮือฟังป่อคำนักตื้อเรื่องของสมภารเจ้าวัดอยู่มาถึงวันบางครั้งอึดอัดอยู่วัดเปิ้งเจ้าศรัทธากอดร้องพอก้อยลูกศิษย์ลูกหาลูกหมาลูกแมวแผวตึงเน้นน้อยเอาลูกปุ่นมาจะฮือเป็งป่อยก็ต้องดูแลสัพปะการห่ำการเฮียนขีดเขียนบ่ละทุพะใหญ่น้อยองค์เนนในบางครั้งก็ต้องขู่เข็นฮือเขาห่ำเฮียนมันเขียนมันแต้มบางตนนั่นน่าใจจ้าว่าแกงลึกหลวงเลยนะตันไทยต้องพอต้องก้อยคอยอบรมไว้อยากฮือเขาได้สิ่งดีเจริญหลงเลื่องมีสักมีสีนักธรรมบาลีส่งเฮียนทุกผู้เต็กปูดเต็กแมนบ่ใจแกงอู้เหมือนเปิ่นเต็กปอดมุดน้ำจะเคียนจะตีกว่ามีคุณจ้ำกว่าป่อแม่เจ้าเข้าจังการงานในวัดเหมือนบ่มีหยังจะบอกให้ฟังมันหนักบ่น้อยกูดีวิหารญาติย้ายเป็นถ้อยก็ดูเก่าเกือลุปังตามองค์พระพุทธบอกอนิจจังมันลุมันปังจำเป็นต้องสร้างหอระฆังศาลาหลังกว้างต้องหาสตางค์มาแยะห้องส้วมสุขาญาโกงในวัดต้องล่างต้องเพียวตึงวันตั้งแต่ห้องส้วมไปแผ่วหอฉันไปหกลุงลังอายหมู่เจ้าบ้านการของตุหลวงจักจ๋ากล่าวต้านลักลักหกงานปีไทยงานการปกครองจักจ๋าบอกไว้บ่ใจง่ายเนอพี่น้องต้องพอต้องคอยคอยดูปักป้องต้องรายงานโดยเนอนายล้างวัดนั่นมีพระหลวงหลายดูแลทุกรายฮือเตียวถูกต้องตามพระวินัยบ่ฮือไผคล้องผิดศีลผิดธรรมพระพุทธงานเผยแผ่แถมก็ต้องรีบหลุดสั่งสอนหมู่เจ้าศรัทธาความฮู้บ่มีต้องแสวงหามาบอกศรัทธาเอาอาเหนือใต้เหลืองสวดเหลืองเทศจำเป็นต้องได้ช่วยเผยแผ่ไปธรรมะสาธารณูปการสัพพะสังฆะตุเจ้าต้องทำศาสนสมบัติมีหยังอันใดลุปังต้องแปลงต้องซ่อมงานด้านศึกษานี่นาก็ต้องส่งเสริมพระเนนใหญ่น้อยบางวัดนั่นนาพระเนนเป็นร้อยลูกของเจ้าบ้านเอามาเป็กบวชเขาไหวเฮือได้ศึกษาสืบศาสนาพระพุทธเจ้าสมุดหนังสือถึงน้ำเลยเข้าก็ต้องมัวเมาเสาะไหวเฮือเขาได้ฉันได้เอามาใจต้องส่งเสริมด้วยการเฮียนบางคนอยากตุกไข่ขีดไข่เขียนเลยมาบวชเฮียนอยู่กับตุเจ้าสาธารณะสงเคราะห์พอเฝ้าการหน้ามูนอบอละการงานนานาสาธารณะก่อนหน้าที่เจ้าอารามตึงอนามัยโรงเรียนจ่วยสารแปลงแผ่วหนต่างขัวข้ามน้ำห้วยจักบอกฮือฟังแม่ใบนาซวยบ่ใจสบายเนื้อตุพ่อยบ่ได้เป็นบ่มีวันหู้หาว่าอยู่วัดบ่ได้เมื่อเจ้านานาบ่ได้ลูกขวายมาสาธยายตีสี่เนื้อเจ้าปาภิกขุเถนพระเนนตุเจ้าทำวัดยอกุลพระพุทธกับตังพระธรรมสงบริสุทธิ์ปะกันขับไว้วันตาหน้าที่ตุหลวงมีมากนักหนาบอกฮือศรัทธายิงใจใหญ่น้อยหม่อนได้ไขจ๋าเป็นคำเขาซอยย้อนเขาขอมาตั้งเฟสพระยายามเขียนฮือมันสำเร็จไขบอกฮือกันฟังฮือหมู่ศรัทธาเขาได้ฮู้กันเนาะพระพุทธทั้งกะหนักบ่เล่นหม่อนไขวัดตาบอกมาเป็นเส้นไขเป็นทำนองเขาจ้อยผิดพลาดยังใดใหญ่หลวงเล็กน้อยขอยกโทษฮืออภัยเขาจ่อยปดหนีกันว่าถูกใจจะแช่ออกไปหม่อนข้าบ่ห้ามจ่วยแช่ไปบอกฮือเจ้าบ้านเขาหูเรื่องงานของตุจะว่าไปหลายกว่ากายเป็นลุขอจบก่อนเจ้าเอาอาขอฮือพี่น้องมีสุขเตอะนาเขาจ่อยว่าตาขอจบเต่าอีเต่านี่สู้กันฟังก่อนและนายเฮ้ยจริงๆแล้วการดูเจ้ามีนอก
0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ึกมาหมาบม้อยน้ำย้อยตินก่อนเดึกมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกหย่อมหญ้าวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมะหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทีเคล้าเสียงดนตรีกวีข้าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่คึดหาไผหื้อใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้

0: เป็นไง
1: เขาจะมายึดตีนาตีอายเอาไปจำนองไว้ละบอกพี่บอกน้องช่วยกันเสาะหาวิธี
0: เป็นไง

0: ไอ้นาน
1: ฮะ
0: ข้าวด่วนเรื่องใหญ
1: ่อย่าบอก
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามมาแผ่วบ้านเฮาโวยแล่เก็บข้าวเก็บหัว
1: เป็นอย่างก็หาเดี๋ยวลมปัดมามันท่าจะดับปล่อยมันไหม้ไปเถอะ

0: ายนานข้าวด้วนเรื่องใหญ
1: ่อ้อมล่ะ
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามาแผ่วบ้านเฮา

แยะหื้อจนเคยแก้ปัญหาได้ถือมีสติกำกับอยู่ใกล้ปัญญาเป่าไปแนบชิดป่าหื้อจิตใจป่าหื้อชีวิตสำลิดดังอ่านก่อนมีเย็นเตอะเย็นไว้ภัยนั้นก็มีสติเฮานี้สุขีเจิดจ้าสุขีเจิดจ้า

มีพร้อมโลกบากหาดนมงัวอชุกงามเปี่ยเป็นสร้อยไม้ขะตุ่มดอยสปะนะมากระตุ่มดอยสปะขำมืดลงแรงแสงสุริยะจักรับเหลี่ยมน้อยดอยขำแสงจันทร์เคลื่อนค่อยลอยงามประจำเป็นแสงส่องนำดงดำปากกว้างเอ้ยบ่ได้กินอย่างอ่ะเนาะพ่อจันทร์พอออกละราชสื่อสิงสื่อสีเสือสัตว์ตัวเทพสร้างลีกฮื้อโหดดางนางเต้าโอ้น้องจะแขวนแล้วเนาะหมู่นกคืนหังเสียงดังเศร้าๆมันมาซีกับย่างก้าวเฮือนนอนพอเดือนเป่งฟ้าหมู่ดาวขาวผ่อนเออไอ้ไก่ป่ายองกรกระต่ายล่าเล่นเกยได้พ่อกอยลูกน้อยเกยเล่นบัดนี้มาเย็นค่ำแล้วถึงอาสลมคืนขมบะแค้วเสาะหาลูกแก้วกูมันเอิ้นหาลูกฮักตึงบัดตักตอบขานตุกไหนบะปานบะหันลูกเต้าอ้อไอ้เจ้าแม่เตียวสัดโซเซสีเดหาเจ้าใจสั่นมัวเมาลูกฮักยอมือไหว้สาวาตาถามตักประจักษ์ที่แจ้งดวงไทยองค์เจ้าปีไทยว่านางนอกใจมีจูผู้ใดจึงไปอย่างอันฮะนางสยบไปองค์ใจแต่งปั้นตัดพ่อรำพันหนักน้องพญาองค์ใจแก้ไขเรียกร้องน้ำลูบถูกต้องตัวนางผิวพันหนักน้องมีสีมองจางพ่อกิ้วกลางแปดฝุ่นศูนย์ยาเอายาฮือดมปุ๊กห่มหน่อล่าลุกฟื้นคืนมาได้คิดเออทรงเล่าความจริงฮือนางมิ่งมิตรอุทิศลูกเต้าเป็นตานมัดชีนอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานภูบาลตันเจ้าหักผาธนาบุญญาล้นเก้านิปานไฟเอาเมื่อซ้อยสังวรรณนาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุกตามจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ่ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีปะโตโตโตโตโตแต่ใจคอนี่เนาะกันท่วนเก้ามีเก้าสิบพระคาถา

้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุ๊กต่ำจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ๋ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีปตตตตตตแต่ใจคอนี่เนาะกันท่วนเก้ามี90พระคาถา

องเล่าความจริงคือนางมิ่งมิตรอุทิศลูกเต้าเป็นตานมัดชีนอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานภูบาลตันเจ้าหักผาธนาบุญญาล้นเก้านิปานไฟเอาเมื่อซ้อยสังวันนาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุกตำจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ่ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีปะโตโตโตโตโตแต่ใจคอนี่เนาะกันทุนก็มี90พระคาถา

ซอคณะสีม้าหลวงฤทธิ์คลังสมองของประเทศครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่สองจะมาซอเรื่องประวัติของป่อครูคำภายนุปิงศิลปินแห่งชาติผู้ตีวายชนไปรวมอายุได้91ปีจังซอปัจจัยก็มีผมสีม้าหลวงฤทธิ์จังซ้อมหญิงก็มีน้องจันตาวันสีจังปีนก็มีปอบประสิทธิ์บุญเรืองจังสล่อก็มีนายโกมลหรือแชมป์สุทธิคุณสุรินทร์กล่าวหนึ่งสวทนานบันทึกเสียงและบริการแผ่นซีดีคือพี่น้องต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังซอเรื่องประวัติของคุณปอคำภัยได้แล้วครับเชิญครับ

ไปทั่วภาคเหนือจังหวัดไหนก็จ้างหลายตำบลหลายหมู่บ้านหมู่จักฝ่ายครับ

มื้อเลียกำลังบ่ใครมีพ่อปื้นแก่ปื้นเฮาลูกฉลาดตุ้ยเข็มแล้วบ่ใจเป็นลูกเก้าคำหา

ซคณะสีม้าหลวงฤทธิ์คลังสมองของประเทศครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่สองจะมาซอเรื่องประวัติของป่อครูคำไผ่นุปิงศิลปินแห่งชาติผู้ตีวายชนไปรวมอายุได้91ปีจังซอปัจจัยก็มีผมสีม้าหลวงฤทธิ์จังซอมหญิงก็มีน้องจันตาวันสีจังปีนก็มีปอบประสิทธิ์บุญเรืองจังสะล่อก็มีนายโกมลหรือแชมป์สุทธิคุณสุรินทร์กล่าวหนึ่งสวทนานบันทึกเสียงและบริการแผ่นซีดีคือพี่น้องต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังซอเรื่องประวัติของคุณป่อคำไผ่ได้แล้วครับเชิญครับ

ต้องใจหัวคิดเนื้อบุลูกบุลานถ้าไผ่บ่ชำนาญก็แต่งข่าวสารบ่ได้ภูมิปัญญาไทยต้อง

0: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับกระผมสสคนเก่าหน้าเก่าๆมาปะบรรดาพี่น้องแถมแล้วครับวันนี้ผมมาเพื่อจะมาแถลงการเกี่ยวกับผลงานต่างๆที่หมู่ผมได้ทำเอาไว้ใครมีอะไรยังข้อข้องใจถามได้เลยครับ
1: ท่านสสครับ
0: ครับผม
1: ผมขอถามหน่อยเหรอครับ
0: ได้เลยครับ
1: คือเขาว่านะรัฐบาลของท่านเนี่ยอุ้มคนรวยมาช่วยคนจนแม่นก็ครับ
0: คนรวยนะครับเปิ้นเคยอยู่อย่างสุขสบายจะฮื้อเปิ้นมาตุกมันยากอย่างคนทุกคนยากนะมันเป็นไปบ่ได้ประเทศเฮาเนี่ยจะต้องมีคนรวยแล้วก็มีคนตุกถึงจะสมดุลกันนะครับถ้าหากว่าเปิ้นมีคนรวยเปิ้นก็จ้างคนจนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนทุกคนยากอย่างเฮาเนี่ยเคยอยู่อย่างทุกอย่างยากเข้าดินเข้าหญ้าเฮาเคยเห็นแล้วชินเห็นแล้วแต่คนรวยกับครับเปิ้นตุกเปิ้นยากเนี่ยโอ้เปิ้นจะลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเฮาควรจะอุ้มคนรวยไว้ก่อนเพราะว่าอุ้มคนรวยน่ะมันนวลครับอุ้มคนทุกมันยาก
2: นี่บ่อย่างนี
0: ่หัวหน้ายังบ่ได้ตั้งเด้อครับ
2: ว้า
0: แล้วผมอยากจะถามบรรดาพี่น้องจะเลือกผมก่อครับ

0: ิ่มกันแล้วเนาะพี่น้องบ้านเฮาเนาะจ้าเจ้าวันนี้คุณบุญลุ่มสุ่มทองคำหมายเลขปันเก้าปันมีโอกาสมาเลี้ยงลาบหมู่เฮานะเจ้าแล้วก็ให้ถามพี่น้องหมู่เฮาว่าจะเลือกป้นก็หาก็จะเลือกไผ่
1: จะเรียกบุญเลี่ยมเสียมคำเจ้า
0: เหรอไปเลือกอย่างปูนปันชื่อบุญลุ่ม
1: บุญเลี่ยม
0: โหเอามาคนละคนละนะ
1: แม่นละนาจะเลือกบุญเลี่ยมเสียมคำนั่นนะ
0: ก็อันที่ปันเลี้ยงลาบนั่นเป็นคนลาบคุณบุญลุ่มก็กินของป้นไปแล้วบัดเลือกป้น
1: ไปคอชูเอามาชู
2: กินไหนก็ได้หมกลาบขาดเดียวนะ
0: โหยังว่ายังอัน
1: คุณบุญเลี่ยมในสร้างถนนเข้ามาหาหมู่บ้านเฮาแต่ก่อนมามีตั้งเตี้ยวอุกจะตายมาเดียวทันนอนซอปเปอร์เป่งลึงอันเนี้ยเขาจะเอามาก่อน
0: เออนี่ก็เสียลาบมาได้แล้วกันเนี่ย
1: ไพ่ขอเอามาลาบสู้สู้เขาก็กินหมดแล้วกันเน
0: า
1: ะ

0: หัวหน้าหัวหน้าว่าที่ท่านสสบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยแต่เพื่อให้ความห่วงมือเขาดีขนาดคนแล้ว
1: เขาจะห่วงมือจะได
0: ้คนแล้วเนี่ยเอาใบปลิวมาฝากไว้ห้าหกร้อยเพื่อท่านจะรับแจกนะแล้วประเดี๋ยวเขาเวสักคำบอก
1: ก็ดีก็ดี
0: ท่านจะเสี่ยงแล้วนี
1: ่เออ
0: เจ้าป้าเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เออสวัสดี
0: เอาท่านสสมาแอลเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: เออสวัสดี
1: เออเมื่อคราวที่แล้วผมได้ยินข่าวเลยข่าวผมว่าเอาใบปลิวมาแจกให้ป้าป้าไปแจกไปพ่องจับ
2: โอ้ป้าชอบแต่
1: เอาไปที่ไหนครับ
2: อันมีอยู่ก่อน
1: โอ้มีค่ะมี
0: เต็มรถโอ้มีเจ้าก็เดี๋ยวเขาจะเอามาเ
2: ฮ้อ ก่อนเอามาเองดีป้าเอาห่อปลาทูล
0: ู
2: ก
0: ห่อ
1: โอ้เอาห่อปลาทูก็ดีแล้วคนที่มาซื้อปลาทูไปเนี่ยเพื่อจะได้หันหูพอด้วยป้าเอาห่ออย่างไรครับ
2: เอาหน้าเจ้าของมาเข้าทางไหน
1: โอ้ยังมาออกทางนอกอ่ะ
2: ก็ออกนอกไปไปซื้อปลาทูป้า
1: เออ
0: ขนาดปลาทูบ่ได้ยังบ่ได้ขายบ่ล่างบ่เป็นไรอ่ะก้าวหน้า

0: โอ้ลุงใจอันจะเป็นอันลุงตุงนังยังสังขารจะล่องแต
1: ่อ๋อกะคนจุ่มควายฉะไปแอกมันจะไปที่ไหนมันก็ไปไถนาหน้ากัดแฉม
0: โบราณยังมาเนี่ยนาอย่างสมัยเก่าอยู่เพิ่นเลิกใช้กันหมดแล้วลุงใจมันต้องเทคโนโลยีใหม่อย่างผมเนี่ยนะไถเมื่อเจ้าปลูกแมลงได้เลย
1: ตามใจมึงเถอะบักมันจะใช้เทคโนโลยีโลเยอร์อย่างใดก็แล้วแต่ใจลุงใจอย่าใช้เทคโนโลยีควายเนี่ย
0: อ๋อแล้วก็มาใช้ควายอย่างอี้แล้วมันจะกี่เดือนลุงใจจะได้ปลูกเขาอ่ะหาไปแล้วเนอะ
1: ไปเถอะไปเถอะไอ้เทคโนโลยีไปเถอะ

0: จะมันเป็นอย่างมาบาติดรถเนี่ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทแถมซ่อมแล้วซ่อมแถม
1: โอ้ยเทคโนโลยีเผาขว้างแฮกะแชม
0: รถเนาะรถไม่ยังฮึผู้ใจได้ยอะเย้ยแต
1: ่อันยังเหมือนจะปลูกน้ำว่าได้แชมลุงจะได้ไปเอามือเอาวันมึงมาได้บ่ะ
0: โหเถื่อนี่รถเขาลุกแต่ถ้าสองสามวันก่อนเขาจะปลูก
1: เมื่อไหนมึงบอกว่าอันถ่ายมาเจ้าแล้วมึงจะปลูกหมดแรงบ่ใจกะ
0: รถเขาลุกรถเขาลุกมาช้ำตับกันนี่เนอะ
1: ถ้าอย่างงานวันผูกมึงก็มาเอามือเอาวันลุงเหี้ยก่อนกันนอนอแชมป์น
0: อว้าเขาบอกมือไผ่อะเขาอยากคนเดียวกับลูกเนอะลุงใจ
1: โอ้ยเทคโนโลยีแชมป์

0: รู้ใจมันอย่างต้งเพน่ะ
1: เอาไว้ก็เอาขี้ควายมาแปลงปุ๋ยใช่เก้าลำไยเนี่ยกะลวดเอาใช่นะเข้าตัวเองกะแฉมแล้วรถมึงเหรอมาถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยพ่องกอก
0: รถเขาอ่ะขายไปกิโลไปแล้ว
1: โอ้ยังอันเนาะ
0: มันรู้นะกะ
1: โอ้ยไอ้แชมป์เฮ้ยมึงจะไปมัวกับเทคโนโลยีนั่นน่ะบ่เพิ่นจึงว่าใหม่เอาเก่าจะไปละรถรู้ขายเป็นกิโลถ้าควายลุงตายนี่นะกินก็ได้กินนังก็บ่ได้ขว้างเขาก็เอาแป้งงามโกงกระดูกกระชงเข้าโรงงานมีประโยชน์มากบ่ได้ขว้างชักอย่างบ่เดี๋ยวเปิ้นปิกมาธรรมชาติกันหมดละแชมป
0: ์แต่ลุงใจเขาหันตัวเขาหันตัวละ

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ไปเฮ้ยไป
2: เจ้า
1: ไปมาลองไปดูลอง
2: คนใส่เสื้อแดงมาอุ้ย
1: ฮะเสื้อแดงกะอันถ้าเพื่อนถามบอกอุ้ยบาอยู่เอโนโนโน
0: ลุงตาลุงตาลุงตาใครอยู่พ่องอ่ะอ๋อน้องลุงตาอยู่กับครับเนี่ย
2: อ๋อตะกี้อุ้ยบอกว่าถ้าคนใส่เสื้อแดงมาหาคือบอกว่าอุ้ยบาอยู
0: ่เพื่อนบอกเมื่อใดอ่ะน้อง
2: กี้นี่บ่ได
0: ้เอ๊ลุงตานี่อย่าได้ลบกันลุงตาลุงตาเอ๊อย่างไรนี่ลุงตา
1: ครับเดี๋ยวๆชอบหาบุหรี่อยู่โอ้โหคุณประหยัดกันครับ
0: เออสวัสดีสวัสดีคุณตา
1: คุณโชคชัยมามากะ
0: คุณโชคชัยไปได้มา
1: เอาสวัสดีครับ
0: เออสวัสดีนี่ผมเอาหนังสือเตือนมาส่งนะ
1: อ
0: ัน
1: บอก
0: เดือนหน้าลุงตาจะได้ส่งเงินแล้วเนี่ยจะไปถึงมีปัญหานะ
1: โอ้ยเจือในเครดิตกะใบใจเหมือนงัวพันหิ้วมันแล้วนะ
0: แน่นอนบอก
1: เออมันมีปัญหาครับ
0: อันผมก็จะขอลวดไปก่อนเด
1: ้อสวัสดีครับ
0: เออสวัสดี
2: อุ้ยอุ้ย
1: ยังแกมบอก
2: โรงเรียนวันนี้เปิ้นเหือสตางค์ไปจ่ายก้าเทอมไปวันนี้วันสุดท้าย
1: ป๊อรอแถมสองทำวันบ่ได้กะฝ่าย
2: บ่ได้ต้องเป็นวันนี้เปื้อนน้องเปิ้นหือกันหมดแล้ว
1: อ้อเสื้อแดงออกไปจ่ายกูยังรูปๆลับๆอยู่เสื้อขาวมารบกวนฉันละลุงเนี่ยฮ่าไอ้ลูกใจเสื้อดำมาห้อมฉันละอีเฮ้ยแก

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหอยู่
1: สวัสดีครับผมประจักษ์ครับ
0: เออสวัสดีสวัสดี
1: ป่ะฝั่งนี้มาเจอแกขี่แดงแรงรีดแกก็หาใช้เชือกแดงมันนี่ใจเต้นตุบๆเลยเชิญขึ้นบนบ้านครับ
0: เอ๊ว่าแต่ลุงตาอย่ามาใจเย็นแต่เย็นว่างอ่ะวันพูกแล้วมาวันสุดท้ายนะอย่าต้องส่งเงินน่ะเอ๊อย่างดักปิ้งฮะ
1: โอ้ยวันพูกมันมาใจวันนี้หรอก็ละอ่อนเขากำลังชงมาอยู่นะ
0: อุ้ยหน่อยกา
1: เอ๊เขาโทรมาบอกแล้วนะเขากำลังชงลูกกรุงเทพมาอยู
0: ่อืมนั่นนั่นนั่นมันเป็นอย่างเอี้ยลุงตากู้เงินมาเยอะนานะคายเข้าแล้วก็ต้องส่งกันรอไอ้อย่างกับละอ่อนเนี่ยแสดงว่าลุงตามันเยอะนาแต่นี
1: ่เอ๊ไปอู่อ่านกาเยอะนานี่มันเยอะแต่เนาะหมกป้อชัยหลองกินไปอีเนาะแล้วก็อันเงินแถมชวนนั่นละอ่อนเขาไปลงทุนรับล็อกมาชุนหายนะ
0: มันเป็นจะเอี้ยนะหมู่เฮานะตอนกู้เงินบอกพนักงานว่าทํานานักติแต่ก็บ่กี้ให้เวลาส่งก็มีปัญหาจะเอี้ยนี
1: ่เอ๊คุณประจักษ์บ่เชื่อถามคุณตกใจเถอะคุณชุดที่นั้นก็ได้ผมบ่เคยมีปัญหาชัดเตื้อล้อ
0: แน่บ่ครั้งต่อไปเนี่ย
1: อันรับรองได้เลยคร
0: ับ เออแน่ผมก็จะลองพัดพอทํากับผมไปก่อนเด้อ
1: ครับยินดีนะครับ
0: เออๆสวัสดีนะ
1: ครับผม
2: อุ๊ยอุ๊ย
1: ยังแถมอ๋อกูจะดุ้งแล้วอีกโ
2: หครูเอาสตางค์ไปซื้อชุดพละ
1: ป้อเอาไปไม่ได้แถม
2: วันเนี้ย
1: มันถูกได้ก
2: ็บ่ได้ถ้าบ่ได้วันนี้ตึกบ่ป้าเฮียนอายฮือเปิ้น
1: แน่ๆมาเล่นแกมครูรู้แน่อันเชื่อแดงเปิ้นดูไหนอยู่เบ้ามันยังพอพัดผ่อนกันได้เชื่อขาวนี่อยู่งั้นเดียวกันแต่ถึงบอกไว้ชักคืบชักเยี่ยมแต่กูตกใจกูตกใจ

0: โอ้สวัสดีครับพ่ออย่ามานั่งเงาก็งกบัสบายกะครับ
1: สวัสดีถูน้อยเจ้าหน้าที่ทกช.เพิ่นมาตวยเอานี่2เทื่อละลูกพ่ออุ่นใจกับลูกเนี่ยละ
0: โหก็จะมาอุ่นใจหยังกับผมก็จะมาเอาก้อยพ่อให้ 15,000 เนี่ย
1: หา
0: เอาวันนี้ตวย
1: อ้านแถมอ
0: ่ะเดี๋ยวผมจะปีกแล้วเนี่ย
1: โอ้ขอพัดผ่อนเดือนหน้าบ่ได้กะลูก
0: บ่ได้นะแหมคูกนะผมจะมาฮื้อเพิ่นทางวิไลอ่ะ
1: ป้อเป็นบ่าเชื่อขาวนี่มาแรงแฉงเชื่อแดงทกช.อีเนาะ
0: เป็นจังได๋มา
1: พัดผ่อนถึงบ่ได้เนาะตุกใจอีป้อตุกใจ

0: อย่างใดอ่ะพอหน้าพอแตะพอว่ายังยังบ่เคยหันกันสักกำเตื่อยแอ่นน่ะบ้านก็อยู่แมะกันนี่แต่แต
1: ่พ่อเมียเปิ้นมันงามนะกะตัว
0: จะพี่อู้อย่างอีนะตัวเมียตัวก็มีอ่ะเฮ้ยลบบ่ดีจะเมื่อแล้วนี
1: ่ดอกพ่อเมียเปิ้นเตียวหรอโอ้ยก้มนวดนวดตะกำยักคิ้วยึกยึกยักยักแก้มใสมงมงพ่อเมียเฮาก้นแป๊บขะแลมแข้มแก้มลึกอย่างหุ่มอีจ้ง

0: านแม่มันแม่มันเฮ้ยลูกพ่อบ้านพ่อเมืองกับเพื่อนพ้องกา
1: ข้าลูกบัดได้ตาลายใจสั่น
0: ตัวกินพิษเถียกะแต่ว่ากินข้าวก็เป็นอย่างไร
1: ข้าบัดได้กินอย่างซักอย่างกินข้าวบัดลำ
0: อันสู่กินไข่ต้มบ่อันกินขนมปังบ
1: ่อ
0: ันสู่กินนมสดเนาะโอ้อันสู่กินค้อนบ
1: ่อตายแล้วคุณหมอทำไมรุนแรงกับลำพึงอย่างนี
0: ้โอ้เมียกูอย่างบึดอู้เมืองบึดอู้ไทยมันลั่งจะเป็นพี่ชื่อยะก้าเอ้ยตาขาวมันล่านหมอจะไปคลินิกแล้วเนอะ

0: อมันปีกมาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาได้ใส่ก่อนเหรอเฮ้วันนี้สู่ยังมาเจ้าได้หน้าก่ออ
1: ืม
0: ปลาตัวใหญ่ก่อเฮ้แถมมันยังก็ได้ก็อือสู่หนาวกะหนาวก็ยังมานอนดีๆอ่ะดีนี่ยังอ่ะเฮ้จะลุกไปไหนฮะม่อเอ๊ะวันนี้ป๋อมันยังมาแปลกได้ก็อือบึดลุกบึดนอนมันเป็นอย่างไรเนี่ย
2: โอ้โหวันนี้มันถึงแย่แต่ลูกแต่ปลาตอดแห่ก็บ่ได้ซักตัวโอ้ยังไงแม่มันยังนอนมาหับประตูนะฮะ
0: ให
2: ้มัน
0: สู่กำลังลงไปบ่เดียวเนี่ยคือข้าปิดประตูยังได
2: ้โอ้ข้าบ่ได้มาสักกรรมตัวลูก
0: โอ้นานก็เดี๋ยวว่าสู่นอนแต่ข้ากำลังลุกไปบ่เดียวเนี่ย
2: โอ้โหบ่เหลือให้แล้วเมียข้าบ่ได้จะเหลือก้าขี้แย่มาให้ก้าสู่โดนหล่นก้อนแน่ๆแล้วนี
0: ่ก็ว่าเตอะข้าก็ว่าอย่างมันบ่เหมือนเก่าสามหัวก็ล้านสามหัวไม่มือกำกับป้อมป๊อกล็อก
2: ตายละดาบดาบดาบไปไหนโชว์ดาบ
0: ห้อยฝาบนหัวเนาะ
2: ข้าจะฆ่ามันจะไปฆ่ามันไอ้ป้อมป๊อกล็อก

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: ผมได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มาเมินแล้วครับ
1: ครับ
0: ว่าอาจารย์สอนนักร้องโด่งดังมาหลายคนผมแถมคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องขออาจารย์ช่วยผมไปถึงฝันนั้นตัวได้ก่อนครับ
1: ได้เลยครับผมแล้วคุณจะร้องเพลงในแนวของไผ่ครับ
0: สมยศทัศนพันธ์ครับ
1: เพลงอะไรอย่างครับ
0: วิวาน้ำตาครับ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าเสียงของคุณยังอี้คุณจะฮ้องแนวสมยศได้กะ
0: ได้กะครับเสียงฮ้องกับเสียงอู้มันเหมือนกันก็แล้วครับ
1: ถ้าเอาอย่างคุณว่าละก็ไหนลองเทียบเสียงดูเหรอ
2: หยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่ง
1: โอเคเอาคีย์นี้แหละครับไหนลองร้องแล้วครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลล่างมา
1: เสียงเหมือนสมยศนะแต่ว่าสมยศต้องเสียงต่ำกว่านี้แหมหน่อยขอต่ำแหมหน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลล่าง
1: เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับขอต่ำกว่านี้แหมหน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: ขอต่ำกว่านี้แหมหน่อยครับต่ำกว่านี้แหมหน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: โหแล้วหยุดไปอย่างครับ
0: มันต่ำแล้วไปผมแค่ครับ

0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ห้องดีๆนะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ผมมาสมัครเป็นนักร้องได้กว่าครับ
1: ได้ก่ะ
0: โอ้เหมือนฝันแท้ๆครับอาจารย์เจ้าบ้านตึงหมู่บ้านเปิ้นไล่ผมออกจากบ้านมาเปิ้นว่าผมนะสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเปิ้นเพราะว่าเวลาผมร้องเพลงเมื่อใดเนี่ยนะครับอาจารย์เสียงผมนี่เหมือนเสียงสวรรค์เสียงของผมนี่มันเย็นยะเยือกหวยหวนหมูหมากาไก่มันหอนฮับกันจนเจ้าบ้านเปิ้นไล่ผมมาเนี่ยครับ
1: พี่คุยเหงาแต่จะร้องเพลงแนวของไป
0: แนวสุนทราภรณ์ครับ
1: สุนทราภรณ์เนี่ยเวลาร้องจะต้องบีบปากคือมันน้อยๆแปลงเสียงแหลมๆนะเข้าใจก่อน
0: โอ้สบายมากครับอาจารย์ฟังนะครับชมเอ่ยชมงามอารามเทเล
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสุนทราภรณ์ต้องบีบปากคือน้อยๆกว่านี้แปลงเสียงแป๊บๆกว่านี
0: ้ชมเอ่ยชมงาม
1: แป๊บกว่านี้แหมครับ
0: ชมเอ่ยชม
1: แป๊บกว่านี้แหมน้อยหนึ่งแถมน้อยหนึ่ง
0: อาจารย์บ่ไหวแล้วครับผมปวดหนังหิ้มปากผมโอ้บ่เอาละไปแล้วครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมาแก้ตัวครับ
1: โอ้ตัวก็มาวันนี้มาแหม
0: หมอโอ้จะไปมาดูถูกผมนะครับผมนี่เป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับ
1: ที่ว่าเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์ประกวดกี่คน
0: โอ้สองคนครับ
1: ประกวดกับไผ่
0: ครับป้อผม
1: ไผ่เป็นกรรมการ
0: แม่ผมครับ
1: อืมเปิงอากาศจะร้องเพลงอะไรยัง
0: เพลงด่วนบคสติดเครื่องสลอจะจากอุบลครับ
1: คุณจะร้องได้กะขนาดอู้อักขระคุณยังบ่ชัดเจนน่ะ
0: โหอาจารย์เวลาอู้กับมันบ่ซัดได้กะเวลาร้องผู้หลุมมันซัดอ่ะย่ําพ่ออย่างนักร้องชาวเขาหั่นน่ะอย่างนักร้องฝรั่งอู้บ่ซัดแต่เวลาร้องซัดเป๊ะเลย
1: อ่ะ1 2 3
0: ด่วนบคสติดเครื่องสลอต้องจากอุบล
1: ร้องเพลงบ่ซัดบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหว
2: โฮโฮโฮชมก็ปอเกือมันก็ปอกันตึงกู้ห้องเพลงบาชัดบาชัดตึงฉอง

0: หมูข้าไปไหน
1: ก็อีแวนมันขายไปเสียแล้วลูก
0: แล้วประเดี๋ยวอีแวนมันไปไหน
1: ก็มันบอกว่าจะไปดูเธอแชทอันยังหูที่กรุงเทพบุญ
0: เป็นว่าไปดูคอนเสิร์ต
1: เออนั่นเนาะเออนั่นเนาะได้ยินมันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของมาเคิลจิ้นฉัน
0: เป็นว่าไม่เคิลจิ้นฉันอู้บ่ถูกใครอู้อีแวนเนาะอีแวน

0: ียงเปียง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปตัวหาอีแวนฮือหลุงกับม
1: อมันไม่ไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแทรตอันยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพบ่ปิ๊กมาตะฮอดบาดเดียว
1: ข้อลุงใจไผ่ว่าใจมาใจเฮาไปกรุงเทพใหญ่มานี่เฮาไปสักกำเถื่อเฮาไปรู้หลุงเฮากว่าหลง
0: เออแล้วจะเอาใจใดดีบ่าลุงขอเปิกฉาหน่อยบ่า
1: เอาอย่างอีบ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิ๊กเมื่อใด
0: ถ้าจะดีเนาะ

0: โอ้ไว้เจ้าเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอขอนเชิดมาเคลื่อนจับฉันจิตกรุงเทพเลี้ยวก็หายไปจะเป็นชิบวันปุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก่อน
1: อย่างนี้อย่างนี้ว่านิโลหะบัดใดเตือนายังมีอยู่ว่า
0: ไว้เจ้าเจ้าป้อดับหลนกันแล้วมันจะปิ๊กจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิกมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: แว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่อีนายคำแว่นมึงเป็นยะเป็นจะได้เป็นร่ำเป็นเหลือไปแตะไปว่าป๋อบ่ปิกบ้านปิกจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่กินข้าวบ่กินน้ำ
2: ปิกบ่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ไปกับรถปิกบ้านน่ะกะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตั้งบ่าแกนตามึงมิงบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปยะช่ำช่ำเนอะคือมึงหลับกุมเจนตายอีเว่นเนาะอีเว่น

0: โอ้ใครมาห้องเนี่ยโยกาโอ้แอนพ่องฉีกะจะไปที่ไหนน่ะ
1: จะไปที่ไหนลงใจยืมเงินข้าเจ้ามา500บาทได้ปีป่าแล้วมาได้จะฮื้อว่ายืมด่วนยืมด่วนบ่ใช่กะ
0: โอ้ยน้ออันยืมด่วนยืมด่วนนี่ลงใจว่ากะแต่ใช่ด่วนนี่ลงมาได้ว่าหายล้อ
1: โหลุงใจอู้อย่างอี้เจ้าไม่ได้เงินเคินแหกะ
0: เออนาลุงจึงจะฮื้อถ้ามันหนีก่อนก็หนี
1: ก็แล้วเมื่อใดมันจะหนีจะหนีสักเตื้อนี
0: ่เออนาใจเย็นๆนะถ้ามันหนีก็หนีกะมันจึงอันจะได้หนีอยู่หรอบัดเดียวมันบัดนี้เตื้อถ้ามันหนีก็หนีเนาะจึงจะฮื้อ
1: เมื่อใดก็จะหนีจะหนีเมื่อใดก็จะฮื้อฮื้อคนเฒ่า

0: ันสวัสดีครับท่านประธานครับแม่นางชื่อห้องผมมาเนี่ยหยังครับ
1: เออนางโอ้กันก่อนเนาะคือว่านี่สินสหกรณ์นะกะลุงจะสร้างเมื่อใดบัดเดี๋ยวเนี่ยคนอื่นเพิ่นสร้างกันหมดแล้วนะครับ
0: โอ้ไอ้เรื่องนี้เรื่องถิ่นนี่นะบ่ต้องห้อนใจครับมันถึงจะหนีกันอยู่โลกถึงจะฮื้อ
1: ผมฮู้ว่าถึงจะหนีถึงจะฮื้อแต่ว่าเมื่อลุงบ่เอามาฮื้อบ่เอามานี่เหี้ยก่อนเนี่ยคนอื่นเพิ่นก็ยืมบ่ได้พอบัดเดี๋ยวนั้นมันรวมกลุ่มยืมเพิ่นฮ้องว่ากลุ่มหวัน
0: ก็บอกข่าวกะจะไปให้ข่าววันผมยังหยังชะผมเหี้ยกะท่านประธาน
1: มันไปได้อย่างไรลุงเพราะว่ามันมีสัญญาต่อกันเหรอเป็นอย่างไรมันมีปัญหาอย่างล้ำเหลือที่ทรายบ่ได้อู้ผมละลุง
0: โอ้กะหัวหน้าก็โหอยู่ล้อปีนี้มันภัยธรรมชาติเหรอแม่งก็ปลูกข้าวปีกระจายข้อปลูกข้าวดอกก็ตายแดดปลูกถั่วเหลืองก็ฟักแป๊บปลูกถั่วแขกก็ฟักงอปลูกแค่ตอก็ตายเน่าลูกคนเก่าก็เป็นเปียเมียก็ชะมาเกิดลูกแฝด
1: พอแล้วพอแล้วผมโหละ
0: หลายปัญหาหรอ
1: กำเดียวลุงก็จะว่าเมียก็บ่สบายควายก็ตายห่ามาก็เป็นวอป่อก็ป่วยอ่ะเอาอย่างอีดีกว่าลุงต้องหามาสร้างด้วยเร็วที่สุดเพราะว่าเพิ่นจะปิดบัญชีแล้ว
0: ฮะอันเรื่องปิดบัญชีก็ยังบ่ปิดมันบ่เกี่ยวกับผมหรอบัญชีบ่จักอยู่ที่ผมหร
1: อลุงอู้บ่ฮู้เรื่องเอาเถอะนะเอาเถอะเฮ้ลุงหามาสร้างด้วยเร็วที่สุด
0: อ่านาก็มันนี้มันถึงจะได้นี้กันหรอกมาเดี๋ยวนี้มันหมดนี้เต้อขอให้มันนี้ก่อนเต้อมันก็นี้กันถึงจะฮึ
1: เมื่อใดก็จะฮึเมื่อใดก็จะนี้ฮึ

0: ลุงอยู่บ้านก็ครับ
1: หายะ
0: ผมล่ะ
1: โอ้หายท่านหัวหน้ากะครับโอ้สวัสดีไหว้ฉาไหว้ฉามีหยังกะครับ
0: ก็ผมจะมาพ่อควายที่ลุงยืมเงินสหกรณ์มาซื้อเนี่ยใหญ่แล้วยังลูกหลายแล้วก้
1: าอันอู้ถึงควายเนาะพอดีมันบัดนี้ท่านหัวหน้า
0: โอ้บัดนี้อย่าได้ฮะหมออ
1: ันเนี่ยกะผมก็เลยจ่ายกาดมาเนาะชดเข้าในกาดชื้อจีนมาลาไป2กิโลก่อน
0: โอ้โอ้ลุงไม่ใช่เรื่องแล้วเนอะผมให้ลุงเนี่ยยืมเงินมาซื้อควายมาเลี้ยงบัดใจยืมเงินซื้อควายที่เป็นกิโลมาลาบบัดล่างจะเอาเงินมาแล้วแต่หมดแล้วกันเนี่ยฮะ
1: อ๋อรับรองบัดแล้วแต่แน่นอนมีอยู่ครับมีอยู
0: ่แล้วมีไหนอ่ะ
1: อันพอดีเนาะเรื่องควายนั่นมัน

0: ก็คือหาเพราะบัดเดี๋ยวนี้หมายความว่ายืมเงินสหกรณ์การเกษตรมาเนี่ยเป็นว่าเอาไปเล่นการพนันกับลุง
1: แกง่อมแกง่อม
0: ง่อมได้อย่างไรลุงต้องรับผิดชอบต้องหามาซ่าโดยเร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นไปจะฟ้องหัวหน้าลุง
1: เอาเจ้านาเอาเจ้านามันถึงจันนี้เรื่องอย่างอีนะถ้าผมหนีก่อนมันจะได้หนีกันอยู่หรอ
0: โหโหโหแล้วจะลุกไปไหนมอเออเฮ้ยเออนะบึดกับว่าจันนี้บึดกับว่าจะฮือถามเข้าถามเข้าดักจื้อกือลุกหนีเฮ้ยคนเท่าเนาะ

วัสดีครับท่านผู้มีเกียรติบ่มีเกียรติไร้เกียรติและก็น่ารังเกียจทุกท่านในวันนี้หมู่บ้านของเขาบ้านห้วยมากพลมตำบลเฮียเบอร์อำเภอปางกระดังมีความยินดีทำพิธีเปิดเตาเผาผีเนื่องจากบ้านเฮาระยะนี้นะครับมักจะมีการตายนี่กันเป็นจำนวนมากและก็ในวันนี้เช่นกันครับได้รับเกียรติจากท่านประธานบ้านเฮาชื่อท่านอาจารย์ยาไปหน่อยนะครับชื่อของท่านก็คือคุณวันชัยพรอมรรัตนมหาสมุนจื่นบาสร้างสำอางเริงรมชวนชมสมฤทัยหรือวันชัยพรณรงหมูหรือชื่อจริงณปัจจุบันของท่านเวลานี้ก็คือคุณกุ๊บเกือบเก่าปัจจุบันนี้ท่านครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยวันนี้ท่านจะมาเป็นประธานเปิดป้ายเตาเผาผีบ้านเฮาขอเชิญท่านประธานหน้าบัดนี้ครับผมพี่น้องบ้านเฮาครับเกิดเหตุการณ์บาคาดฝันเกิดขึ้นแล้วครับคือท่านประธานบ้านเฮานะครับไปซุ่มซ่ามซื่อซ่าอย่างเงี้ยบ่ฮู้ปักควิดตกเวทีหัวปุ้งตกเวทีคาดว่าตายแน่นอนผมทราบข่าวมาว่าท่านประธานบ้านเฮานี่บ่มีญาติมิตรพี่น้องใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เอาอีกก็แล้วกันเฮาปากันเผาท่านประธานด้วยเร็วแล้วปากันไปเบิกสมาชิกของท่านประธานมาแบ่งกันดีกว่าครับ

0: โหอีป้อนั่นไอ้หยังน่ะโอ้แมงอีวอกเฮ้ยป้ออีวอกหน่อยก่อย
1: ก็เดี๋ยวมานี่อะเจ้าอ๋อหน้าเอ็นดูมันเป็นตัวปูลูกเนี่ยอันนี้ไอ้วอกลูกไงผัวอีหน่อย
0: อีวอกใช่ป้อ
1: ก็มันเป็นตัวปูปะกะห้องไอ้วอกง่ะจ้ะ
0: มันจะเป็นตัวปูตัวแม่ก็จ้างเพิ่นถึงว่าอีวอกถึงบ้านถึงเมืองน่ะอีป้อ
1: ไอ้วอก
0: อีวอก
1: ป้อมันมาเหลือคนเฒ่าคนแก่นี่น่ะมา
0: เอาอีบ่ป้อเฮาอุ้มไปบ้านถ้าเปิ้นมาตักว่าไอ้วอกอีป้อเตะก้นเฮาถ้าเปิ้นว่าอีวอกเฮาเตะก้นอีป้อเอาบ่
1: ทำไมตากูนี่เด้อ
0: นะ

0: าว่าอีน้อยเข้าไหนหมู่บ้านป้าไปถามเลยไอ้นั่นไผน่ะ
1: จันดาอย่า
0: บ่จันดาน่ะจ๋าจันดา
2: ไอ้ยาลุงใจ
0: มานี่ก่อนมานี่ก่อน
2: ไอ้ยับ
0: เนี่ยอันนี้มึงว่าแม่งว่าหยังนี
2: ่อีวอกอย่าลุงใจ
0: นี่นะ
2: เอออีวอก
0: โอ้ยพ่อนี่กะพ่อจังโกนมานี่กะ
2: อีวอกนะลุงใจโอ้
0: จันดาเนี่ยๆๆหน่วยป๊อกล็อกของแกเน
2: ี่
0: ยอ
2: ีวอกกู
1: เอาละเอาละจันดาอีวอกก่อยวอกมาอีพ่อตามสัญญาบินโกนมาอย่าดีดี
0: ลาลาลาอันนี้ใครแหงแก่เพราะเนื้อป่วยหน่อยต้องโกนกูช่างเป็นฝีเหรอกูจะมาเจ็บโกนกับอีวอกตัวเนี้ยปักปีกไปบ้านให้จะแกงงอกเห็นดีก็บ้างเนาะอีวอกอีวอก

0: Tao của ý nói tín khâu cho hư mãn đám mãn trong trốn kèo cạnh chuối men cò.
1: Tao bà khai kín này bò. Lâu đi nà, tao kín là mãn chẳng phở nà.
0: Phở chẳng mãn phở ban hậu và chai phở ban phải ông.
1: Tốt lắm, kín có kín. À, lỡ ni hàng hậu.
0: Anh ấy của ý nói, cô kín lẹ ôi. Bắt cầm vô hai nhau.
1: Ôi, ta kia có nhốt cầm nữa nà.
0: Nhốt mà đầy
1: quá. Ta kia lỡ.
0: Cả bò nhớ bà đây nhìn.
1: Ô, ốc tha là mình mà đắng.
0: Anh nhốt hàng cầm, nhốt hàng cầm. Anh ấy hỏi bò.
1: Linh mà thèm. Anh ấy hàng hậu. อันนี้หางคิงไอ้ป้อเมีย
0: จะมาคิงใช้กูอย่างใดเนี่ยบวยหน่อยฮะ
2: กันเนี่ยเปิ้นถึงบอกแล้วว่ามันกินแล้วมันจังเพอบอกอีป้อแล้วก็บาเจื้ออ
0: ่ะจะไปหน่อยถ้าเพิ่ออย่างอีกูก็เพิ่อจ้างเหมือนกันเนาะที่เพิ่อจ้างคนเดียวคิงกะบะที่เพิ่อจ้างคนเดียวคิงกะบะที่เพิ่อจ้างคนเดียวคิงกะบอกมันจะกลับมาบ้าง
2: ก็มาฟั

0: อ้าวลุงสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบอีกแล้ว
1: ฮกกับบุหรี่ลุงอ่ะจังบุหรี่จำนวนมาได้วะ
0: ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยู่ตรงนั้นน่ะลุงไม่เห็นเหรอ
1: หันลุงอ่านบ่ออก
0: ลุงไม่เคยดูโทรทัศน์บ้างเลยหรือไงที่สาธารณะน่ะเขาห้ามสูบบุหรี่
1: โทรทัศน์รู้เครื่องตั้งไหนมันเฉีย
0: ลุงไม่เคยฟังวิทยุบ้างเหรอ
1: เอาจำนำชื่อหวยฉันแล้ว
0: ยังงั้นนะเชิญลุงไปพูดกันที่โรงพักดีกว่า
1: ขอโทษขอโทษลุงบ่ฮู้ถ้าลุงฮู้ลุงก็

0: สวัสดีคุณตำรวจหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นยาม
0: เออยามน่ะหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนของลุงหรอก
0: โอ้ยไอ้ตามันเป็นจังชอนะมันเป็นลูกผู้ชุกอ่ะแม่มันชื่อหญ้าแฉงบ้านมันอยู่ตีนทาดเมืองเป้าอ่ะมันไปเอาเมียอยู่บ้านหนองบัวกิ่งชายปะการฝางอ่ะเมียมันชื่อชายพินน่ะป้อเมียมันชื่อปู่แดงน่ะนามสกุลกาใจน่ะแม่เมียมันชื่อหญ้าพุก
1: โอ้ยยิ่งคุณสาธยาอย่างเงี้ยผมยิ่งปวดหัวไม่รู้จักหรอกลุง
0: เออยามกรุงเทพเป็นว่าบ่ฮู้จักไอ้ตาจังชอ

0: หนูหนูมานี่หน่อยสิเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะ
1: สีสีอู้ไทยถูกว่านั่น
0: ถูกก็จะไปมาเถียงหนูเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะแล้วก็เอาต้มปลาหลิมหนึ่งที
2: ่ลุงลุงอะไรเป็นต้มปลาหลิมหนูไม่รู้จัก
0: เออบ่ได้กินแล้วเบ้ยคนกรุงเทพบ่ฮู้จักปลาหลิม

0: โชเฟอร์โชเฟอร์จอดจอด
1: จอดไม่ได้หรอกลุงรถทัวร์เขาไม่จอดกลางทางกันหรอก
0: บัตรจอดมีเรื่องเนาะ
1: มีเรื่องอะไรล่ะลุง
0: บัตรจอดจะเอาเหม็นขับรถนี่ละนี
1: ่ลุงปวดท้องเหรอ
0: จะไม่มาถามด้วยเพราะถุงพักเพชรละนี
1: ่ก็ห้องน้ำน่ะอยู่หลังรถนั่นไง
0: จ้าตะกี้ไง

0: ขอฝากหัวใจดวงน้อยๆไว้ในผ้าผืนนี้ให้ไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ้ยน้อยป้อหานมึงดั่งปักผ้าวันค่ำวันค่ำมึงปักคือไผ
0: ่ฮึไอ้แซมหน้าไก่อีป้อ
1: โอ้ยอันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเลื่อมมาบมาพะน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่าถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเน
1: า
0: ะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะหูชึกเนอะมึงจะหูชึกเนอะฮะอะล่ะอะล่ะ

0: จดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะมันเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตะวันก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่เอาของเจ้าไปเอาจดหมายเจ้าไปเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายภายเนี่ยอะไรลงท้ายแชมชู่ช่า มันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรักเราไม่ได้หรอกอะไรห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจโอ้ข้าลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอรอรอน้องอยู่ทางหน้าต่างเลยวันพรุ่งนี้เวลาตีสี่สองนาทีพี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแคมชูดชาเป็นอย่างอี้บ่

0: าละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาแล้วรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนเข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวาดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาสูง
1: ถ้าแกน้องชุบแก้วชนสูงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างอี
1: ๋ก็มันหักนักมันก็กอดแหงนางกะบาดแฉะ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้เนี่ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องแดงอีป้อเข้าไปแล้วน้อง
1: มัน
0: อ
1: ี
0: ป้อแล้วไง
1: ไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนนะมันเนอะ

0: สูขึ้นไป
1: ลังได้สูลังเนี่ยกะเอาขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปสู
0: ป้าก่อนป้าปิ่นตั้งเข้าจะป่อนี่กะ
2: อ
0: ๋
2: อแม่นแล้วเหรอ
0: เปิ้นมายังจะป่อ
2: เอวันนี้บ่ฮวนเด้อได้ยินว่านัดตีกอบกับพญาอินน่ะบ่ฮู้ว่าจะมาบ่มาบ่ฮู้นั่น
1: เปิ้นจะลงก่อนเนี่ย
3: เลนน้อยเลนน้อย
2: เอามาละมาละมาละเอานั่ง
3: ๆๆละช่างฮะอยู่ป้ากันมาหาป่อยังอี
0: ใบสาเจ้าป
3: ่อออกห่มมากี่ก้อง
1: อะหยังเป็นก้องอะสุ
2: ก้องก็เป็นถามว่ากี่โมงน่ะกะ
0: อ๋อ
2: แล้วหอห่มนี่เข้าใจก็
1: เข้าใจเจ
2: ้
1: า
2: ห่มก็ว่าออกจากบ้านมากี่โมง
1: อ๋อออกบ้านมา 8:00 น.เจ้า
3: เอาขี้เบียร์มาด้วยหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเบียร์
1: เป็นเบียร
2: ์เบียร์ก็สตางค์นะกะ
1: อ๋อเอามาเจ้า
0: เอามา
3: แล้วเอาขี้ดอยมาหื้อป้อหรือไม
1: ่อันนี้ขี้ดอย
2: ก็เพิ่นถามว่าเอาอันหยังมาหื้อเพิ่นกินพ่อง
0: อ๋อของกินนะกะ
1: เกี่ยงมาสปะเจ้าน
0: ี
3: ่ๆยังมาก็ว่าขี้ชีลม
1: อันหยังเป็นลมหยังหม่อง
2: เพิ่นถามว่าเตียวมาก็ว่าขี่รถ4ล้อมา
1: โอ้จะเอาหยังมาขี่รถ4ล้อเจ้าป่อบ่เดือรถทีบขี้เมี่ยงบ่ได้ก็บ่มีข้าเจ้า2คนผัวเมียเนี่ยตุกหยักใครมาขอเจ้าป่อช่วยโพดช่วยพายดูดวงจัตตาราศีไปกล้าไปขายก็บ่ล่ําบ่รวยใครมาขอเหล็กเด็ดกับเจ้าป่อสัก 2-3 ตัวเผื่อมีจกมีลาบเจ้า
0: แม่น
3: อือพอลักษณะราศีชุดทั้ง2คนนี้อีป้อคิดว่าบุญมีแต่กรรมบัง
1: กรรมยังได
3: ้ชูจะต้องตามชิงมีชีวิตที่ยิ่งใหญ
0: ่
3: นั่นก็คือต้องเอาจ้างมาตาน1หมู
1: ่โอ
0: ้ยังเอาเป็นหมู่ขนาดตัวได้ยังบ่มีปัญญาซื้อจ้ะป้อ
3: จ้างมันอยู่บักไก่จ้างมันอยู่ในลังที่เป็นปวกโจโฟ
1: อันยังจ้างเป็นปวกจ้ะป้อ
2: เปิ้นหมายถึงเบียร์ไหนน้องเข้าใจก็
0: อ๋อเจ้าป่อจะกินเบียร์เป็นลังเลยกันเนี่ย
3: อือได้ก
1: ็ได
0: ้ๆๆเจ้าป่ออื
3: มถ้าได้ป่อก็จะบอกโยกบอกลับเฮ้อ
0: เอาแน่ๆเด้อ
3: คน2คนน้ำบ่อ1บ
1: ่
3: อเฮ็ดชีดอกไม่ฮวกชีก่อจำไว้เน้อลูกหลาน
1: อันยังเป็นสี
0: แล้วไม่ใช่เออไปเห็นแล้ว
2: ไปแล้ว

0: ปี้มีไหนเจ้าป้อเปิ้นอยู่ก
1: ็เอ๊ตั้งแต่เจ้ามาก็บ่หันเปิ้นเข้าทรงกำเตือนนะมีหยังกะมาปลากันขึ้นมาข้างบนกันกะมา
0: ขึ้นไป
1: หมู่เฮาขึ้นไปขึ้น
2: นั่งน
0: ี่เออนั่งขึ้นเนาะโอ้เจ้าป้อประเด็นนี้เขาเจ้าตึงบ่ยอมเด้อเจ้าบ้านมานี่เปิ้นก็ตึงบ่ยอม
3: เนี่ยข้าก็ตึงบ่ยอมเหมือนกัน
4: เด้อข้าก็บ่ยอมเหมือนกัน
3: แต่จางจะชื่อกินข้าวชานกระป๋อบ่มีชื่อเลขหอยเจียงถึง500บ่ได้ชาบบาท
4: มันน้อยไปค่าส่งปันตายก่อน
0: เนี่ยเจ้าป้อเลขที่เจ้าป้อเฮือมาน่ะโอ้มันเป็นเลขอะหยังเป็นน้ําบ่อเป็นเฮ็ดข้าเจ้าบ่เข้าใจโม้มาหมดมาดเอาไปแต่ง20บ่เดี๋ยวมันอ่านออก21เนี่ยยะใด
5: เล่นน้อยเล่นน้อยมาหาหยัดสั่งฮะแต่ว่าก็มาลุงหลังดินลูกหลานตั้งหลายพ่อก็ตึงบอกแล้วว่าคนเฮาเนี่ยยังจะไปพอผ้าหมานฮู้เนี่ยยังฮึแม่เอาเพิ่มเอามันถึงจะได้เปิ้นปลูกข้าวปลูกดอกเปิ้นยังมีกาสำรองมันออก20ชูก็ยังบ่แม่เป็น21 22ทีนี้น้ำเหลือพ่อจะเหลือบ่ได้พ่อจะบินแล้ว
1: โอ้บัดโอ้ยังยายก็ยังยันรถ
3: บิน
1: น
3: ั่งฮึบิน
4: แล้วเปิ้นยังหยังนี่บ่ได้เนี่ย
0: โอ้เจ้าป่อฮือเหล็กฮือโหย
4: เจ้าป่อหยังโอ้เจ้าป่อลิงโยมเจ้าป้าก็ฟังชื่อหังกะลิงลมอ่ะคองเป็นลมเป็นฝนคองมามีแก่นมีตัวสู่จะไปเชื่อหยังเนี่ยเสียงเงินเสียงทองบ่เป็นหยังป้าจะจัดการ

0: สวัสดีเจ้าพ่อลิงลมเจ้าโอ้วันนี้จะมาแก้บนเจ้าป้อนะเจ้า
1: โอ้อันยังปลั้มปลาเรือน่ะหอบเป็นบรรลุนมาจุนนะป้า
0: หัวหมูสี่หัวไก่สี่กู้พ่อป้ารวยกับเจ้าป้อลิงลมนี่ลูก
2: โอ้ไปรวยอย่างเงี้ยเหรอป้า
0: วันนั้นมาหาเปิ้นมาป้าลงเฮือนไปได้เส้นผมเจ้าป้อเฮียติ่งขั้นใดขั้นเส้น
2: หั่น
0: มันงอก็งองอย่างอีป้าเอาไปแปรเป็นเลขจะแต่ง6ก็ยัง7จะแต่ง7ก็ยัง6คาดแต่งก็เจ็ดหกอ่ะลอยไปเลย
2: โหเต่าแจ
3: ้ลูกหลานตั้งหลายสรีระร่างกายของอีป้อนี่ตั้งแต่หัวจดตินอีป้อนี่เป็นตนผู้วิเศษสามารถหือจกหือหลับภายได้ร่างกายของอีป้อไปไม่แต่น้อยนี่จะร่ำรวยใหญ่เลยล่ะ
2: โอ้อันก่อนผมจะขอเส้นผมเจ้าป้อสักหนุ่มเด้อครับ
1: โอ้อันข้าจะเอาหู
4: อันข้าจะเอาตา
5: อันข้าจะเอาหูกูดัง
3: เงยจะไปเล่นเชียร์นะลูกหลานจะไปเล่นเชียร์ลา
6: แล้วเขาเอาไปอย่างหมดแล้วข้าจะเอาอย่างข้าจะเอาเขียว
0: เขียวเนี่ยสำคัญ
6: เขียวสำคัญ
0: เอาอย่างมาต่อย
6: ก็แก้บอก
0: เอา
3: อะไรอะไรอะไร

0: อ้าวสวัสดีครับสนใจรถคันไหนครับเจริญตามสบายเลยครับ
1: ต้องการรถคันเนี้ยเจ้า
0: โอ้คันนี้ดีเลยครับปี88มีอะหยังดีๆแปลกๆประกอบนอกสภาพเดิมๆเจ้าของเป็นแม่หญิงครับมือเดียวบ่เคยเฉียวเคยจนเจ้าของห่วงนักห่วงนานะข้าน่าจะมาขอซื้อคืนผมบ่ฮือครับเก็บไว้ขายให้ลูกค้าชอบที่มันมีอะหยังแปลกๆเนี่ยสีเดิมๆเล็กเดิมๆตัวทางแข็งบ่เชื่อเคาะดูก็ได้ครับถ้าบ่ชอบเอากันอื่นก็ได้นะ
1: เอากันเนี่ยเอากันเนี่ยเจ้าเอากันเนี่ยเจ้าชอบที่มันดังป้องป้องป้องป้องอ่ะเจ้า
0: โอ้โชคดีครับ

0: ไอ้ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นไอ้กระโบมาเปิดเพลงในรถของเฮาอ่ะมาลั่งจะเป็นขโมยอย่างก้าตื่นแหละตื่น
1: แ
0: หละ
1: โอ้ข้างบ้านบุญกาวันนั้นเดี๋ยวอย่าลุกไปพ
2: อโอ้ลูกกระเจ้าคืนมา
1: ใครอ่ะผีมาเปิดเพลงในรถเฮาเป็นแม่หญิงมีมือข้างเดียวเหรอมาเคาะตัวทางรถป้องป้องป้องโอ้ยเบาแล้วเบาแล้วโอ้ยเบาแล้ว

0: อ้าวสวัสดีครับเป็นได้พ้องมีอันยังคือผมฮับใจก็รถที่ซื้อไปอ่ะป้องป้องดีก่
1: ออืมก็ย้อนป้องป้องป้องน่ะก็ถึงเอามาคืนน่ะบ่ได้หลับบ่ได้นอนคืนหุ่งพี่ไม่ยิงผมยาวมีมือข้างเดียวเคาะตัวถังรถป้องป้องป้องคืนหุ่งเนี่ยถามดีถามแต่เตอะไอ้เอารถผีตายที่ไหนมาขายหื้อฮะไปเอารถที่คืนไปแล้วเอาเงินคืนมา
0: อันนี้จะไปมาโทษผมบ่ได้พี่เพราะผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ารถคันนี้อ่ะมีแม่ยิงขับมือเดียวปี88มันก็เลยมีไอ้อย่างแปลกๆเอากันอื่นฮื้อคุณกับบ่เอาจะเอากันนี้ถ้าบ่พอใจผมเปลี่ยนกันใหม่ฮื้อก็ได้หรอ
1: ไหนรถเปลี่ยนใหม่กันไหนอยู่ไหน
0: ปุ่นผมเอาไปฝากไว้ที่วัดปุ่นพวงมาลัยพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ลายไทยไปด้วยแรงศรัทธามีพระนำหน้า
1: อันมันเป็นรถไอ้อย่างอ่ะ
0: รถลากศพ
1: อย่างอันปากกาก็เอาไปขับคนเดียวตะ

0: อ้าวที่นี่คือด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อป้องกันคนต่างด้าวลบหนีเข้าเขตประเทศไทยถ้าหากว่าใครจะผ่านด่านนี้เข้าไปในเขตประเทศไทยแล้วก็จะต้องอู้คำว่า1บาทฮือชัดเจนถ้าอู้ชัดเจนถูกต้องจะฮือผ่านไปอ้าวคนที่1มา
1: 1บาท
0: อ้าวคนนี้ผ่านไปอ้าวคนที่2
2: 1บาท
0: อ้าวผ่านไปอ้าวคนที่3
1: 1บาท
0: อ้าวคนนี้อุปชัดห้ามผ่านโดยเด็ดขาด
3: โอ้โหแท้กับประชาชนนั่นน่ะวาย
0: อ้าวไอ้คนที่1ปีกมานี่มานี่ห้ามผ่านโดยเด็ดขาด
1: เออ

0: 起下来了
1: 啊，来吧起啊，你啊
0: 把债
1: 啊，你啊
0: 哎，你个把债
1: 嘿问啊，来吧起起没可以
0: 那弟弟有的那呢
1: 哦，ที่มึงอยู่กันได้เลยนะ
0: อันเนี้ยเนี้ย
1: ต่อไปนะเลือดต้องพุกให้ชักชักนะอย่างนี้คงไทยเขาเรียกว่าเข็ม
2: เออโอ้บ่ถูกซะคนคนเมืองเปิ้นว่าเข็ม
3: มาใจรอเปิ้นห้องว่าเข็ม
2: โหอันนี้มอนกะ
3: มาใจรู้ขมุ

0: เฮ้ยข้าวขาหมูจานนี่จานแตะจานว่าวนะกินมาเชียงว่ะ
1: เลี้ยงจานนะขี้ยังไม่กินอ่ะ
0: กูจะไปกินเชียงเลยไหน
1: สั่งมากเกินลูก
2: อินนี่ซื้อหวยไหมครับพรุ่งนี้รวยครับ3ล้านบาท6ล้านบาทก็มีนะครับซื้อหวยกับบางรวยทุกคนนะครับเชิญครับเชิญครับซื้อหวยไหมครับ
0: เซลล์เขาว่าแขกนี่มันมากินจิ้มหมูกินลองจุ๊บมากินข้าวขาหมู
1: อ๋อมีแผนนี่แผนอาบังอาบัง
2: อินนี่จะซื้อหวยหรือครับเอาเลยครับเลือกเอาเลยครับ
1: เหลือกี่ใบ
2: 20ใบครับ
1: ซื้อมาซื้อแน่แต่มีข้อแม้ว่าขอให้อาบังเนี่ยกินข้าวขาหมูนี่หมดจานเลยจะซื้อ
2: โอ้อินี่กินมาได้แล้วครับหมูกับอาบังนี่ไม่ถูกกันครับ
1: มันเป็นไรครับ
2: ถ้าถูกปากปากฉีกครับ
1: ถูกลิ้นหรอ
2: ถูกลิ้นลิ้นพองครับ
1: ถูกคอหรอ
2: ถูกคอกลืนเลยครับจะให้บังกินใช่ไหมครับ
1: กินเลย
0: โอ้ยได้เหมือน
2: ขออีกสักจานได้ไหมครับกำลังอร่อยพอดีครับ
1: โอ้นี่มันเป็นยังกันแน่นี่
0: เป็นแขกก็ว่าปากีสถานน
2: ี่อินี่เป็นพม่าครับ
1: เออนั่นพม่ามันมักแกงฮังเล
2: อินี่ขออีกจานได้ไหมครับ

0: คำตั้งแต่เมียตายนี่มันง่อมอกง่อมใจพ้องกะ
1: ง่อมกะเมียตายไปแล้วมันตึงง่อมใจเหลียวไปตั้งใดก็มองโศกเศร้าลูกมาเมื่อเจ้าเหมือนจะหันนึ่งเข้านั่งเฝ้าเตาไฟกอกงอก
0: อันแหละลูกคำสักวันเขาไปเอี่ยวสาวอย่างว่าบ่
1: โอ้

0: สาวสะไม่นี่เอี่ยวตึงบ่ไหวเอ็ดนักล้ำไปกลัวตายความหน้ากลัวเศร้ากลัวผอมกลัวลิ้นเป็นฝ้าบั้นตายแต่นาโรคนี้โรคเอ็ดโรคเอ็ดจักไข่เกาจี้กลัวได้ปุ่นปีนอนค้างหันเขาออกตุ่มน้ำลายป้อจางกลัวได้ห่อพายางหามเขาใส่ล่องหามเขาใส่ล่อง
1: อันแล้วกลัวตายก็เปิ้นก็กล้าผู้ค้ำข้าว
2: กลัวตายกล้า

0: โอ้เชียวคำบ่ป้ากัดจัดเมินขอบุรีเบ้าเหรอ
1: ขอบุรีกะเรื่องขอบุรีขอย่างก่อนเตะไปขอกันบ่อยอันเกินไปขอกันไปนักก็ลำคานใจก่อนหลายเตื่อไปก็ไปหลายเบ้าก็ไปหลายเบ้าน
2: ั่นเด้บัดถ้าไปขอกะมันนะมุรีนะมันจิฮะเหมือนจะตายผู้คำเนี่ยเฮ้ยผู้คำข้าวเฮ้อเฮ้อเฮ้อ

0: เซลคำมาซื้อหยังมากินเหล้าด้วยกันสักน้อยหรอ
1: ตามสบายเซลสุราน้ำปิดกินแล้วเมาสึงเป็นกูเป็นมึงก็เพื่อน้ำเหล้าเจิ้นตามสบายกินเตอะเซลเจ้าของมัวเมาขึ้นนักจังปลาหื้อเสียเงินทองสิ่งทรัพย์ก็เพราะบ่อั้นความเมากินแต่กินเตอะกินหมอกหายเหงาเซลจะไปกินหื้อเมาแล้วเดือดร้อนเจ้าบ้านน่ะเซลเนอ
0: โหบัดเดี๋ยวนี้สอนข้ากะเซล
1: นับเป็นกรรมนี้บ่ได้สอนไผกินตามสบายบ่จ่ายเงินค่าบ่จ่ายเงินค่า
0: บ่เล่าก็บ่กินยังมายั่วอยู่เอาดอกกุ้ยปึ๊ดตรงกลางให้ดีก้า
2: ไปว่าจะนานอินโดมันพ่องพญาคำข้าว

0: เป็นไงลุงคำทำสวนปีนี้งอกงามดีไหม
1: มันก็งามดีอยู่ครับท่านนายอำเภอบักเขือส้มงามแต่กิโลบาทไปคิดหากำให้ตึ้งบะหมี่สักหน่อยหอมขาวหอมแดงกะหล่ำถั่วเหลืองปลูกย้ายเป็นถ้อยราคาเลื่อนลอยเจนล้ำจ่ายฮือกับปุ๋ยจ่ายกะตั้งน้ำจนปอบักกุ้มบักปอเนี่ยส่วนปีนี้กำให้ดีแต่หนอเหลือกะเตวสะดอกับพ่อบกหินกับพ่อบกหินเหลือเต้าเอี้ยครับท่านนายอำเภอ
2: เออนายอำเภอเปิ้นถามแต่ก็ยังมาอู้เป็ดข้าวเป็นเครือเขาใส่เออกูคำข้าว

0: แดงคิงนะ
1: ได้ค่ะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวป่ะ
0: โอ้ก็ว่านั่นฮะเลี้ยงเหล้าแดงคิงอ่ะวันนี้คิงก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับบ่ะ
1: ก็คิงก็เฮือมันแดงอ่ะคิงก็ซอยน้ำชาก็ได้เนาะป่ะ
0: วันนี้คิงเลี้ยงแฮอันคิงเอายกก่อนป่ะ
1: เป็นยังป่ะเอาคิงเอาก่อนป่ะ
0: โอ้ยเอาก่อนฮะ
2: เออนั่นเมาเถียงกะฮะเนาะกินก็บ่กินกะเดียวปัดตามามีหูสึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: กะเดียวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละอ่อนวันนี้สู่อย่างนั้นน่ะมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยานี่นําบัดเจ็บนี่บัดเจ็บนายทันนายอ้ายเป็นกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอ้จะบอกคือคิงเขานั้นเหล้าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อันบอก
3: รอเหล้าเอาเข้าปากมันหาง่ายฟังมากลื่นรสชาติมันขมขื่นเอาบัตรเดินแก้มทันที
1: อันบอกไอ้จ้ะ
3: มีเงินนอกเหล้าแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งอ่ะรวยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
1: เออนั่น
0: โอ้โหหมดไปเลย
3: เออเหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ยในเมื่อเหล้าเสี่ยงอัตราก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเลี้ยง
1: นั่น
0: โอ้ไปกันนะสู
1: ้เหล้าแกซื้อมั้ยยังบัตรได้กินแล้วหมดไปแล้วเฮ้ยป้าแล้วบัตรนี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
2: สู่หูจักมันน้อยไปเนี่ยป้าท้องบัตาหมดงบหัว
0: เฮ้อแล้วมันหมดงบอย่างไรล่ะป้า
2: ก็มันป้าป้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าที่หมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตาหมดงบ

0: ไอ้คอม
1: มาแล้วไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะถ้าเลี้ยงเหล้าคิดแล้วนะวันนี้คิดต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: ได้กะแล้ววันนั้นคิดเลี้ยงเหล้าอย่างไง
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ถ้าเลี้ยง

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวซื้อแลกมันนี่ชาวเรามันได้10บาทโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะสักกรรมกินแล้วไอ้มูนัทเขานี่มันแจ้งบัตรทันเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะใช่เอามันจนเอาเอ็นเอ็นเอ็นกันมา
1: โอ้นี่บ้านไหนเนี่ย
0: ฮะโอ้เล่นไพ่เนี่ยประเด็นนะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเออเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดวงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันนั่นแหละดวงโดโดนั่นแ
1: หละอ๋อจำได้นะจำได้นะหิ้งเจ้าไอ้ดอไอ้ดอไอ้ดอ
0: มันใช่ดอธรรมดาเนอะลุง
1: ดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ดออย่างกันจ้านะแล้วอย่างหิ้งอย่างเลยหิ้งเลี้ยงหิ้งอ่ะ
0: ลาบลาบลาบลาบลาบ
1: ว่าแต่เนี่ยเป็นละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาล้ามาแต่วันดีเนอะเอาแหลกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยเนี่ยตั้งหลังเนี่ยตั้ง
0: ไหนไหนกว่า
1: เออเปิดเปิดเนอะห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะนวลนิ่งผมจำลำรับรองเอากุ้ยเล่นกับข้าวอุ่นนะเอาบอกบอกแรกก่อนแรกก
0: ่อนเออแรกแรกแรก
1: เออรับรองของลุงนักเหรอคิงคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เอาถ้วยก็ได้
1: เออไปได้ไปได้
0: ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยเออหูเป็นไรอ่ะเออเอาถ้วยซาลาวันนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นซาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันใช่ซาจีนชะกำเออเฮ้ยหานี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนแล้วปูตะกี้มันเป็นไผ่น่ะ
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะบอกคือ
0: เนี่ย
3: เนี่ยที่เปิดห้องว่าบัตรตาหมดงบ
0: โอ้เฮ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก็เป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่เนี่ยตึ้งหัวมันเนี่ยตึ้งผสมอย่างสักอย่างนี่เทใส่เกลือแล้ววันนี้ก่อนก็เดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านป้าตายอยู่ไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาโอ้ไผ่ไปไหนหมดโอ้อันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้โอ้ทอกเหล้าแล้วมากินบังอาจไอ้ตาสว่าบเสียเลย
0: ไปออกกะยาใส่จับไปแล้วไอ้เหี่ยวบ้านะขี้กะ

0: จ้ามาบัดนั้นคืออย่างนั้นเนอเอาหัวจู้กุ้งไก่ฮันเตอร์เปิดไปทำงานกับแย่แย่บอกไปตายกับไก่ฮันเนอเอากุ้งควบหัวข้าราชการดีกะ
1: โอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะก็ได้จะกินข้าวงานบัดลำเนอ

0: สูวันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับหมอวัน2ห้ามสูแกนพกแก่พก3ห้ามสูเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่ผู้5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่ผู้เราเก็ดปอบนะกระสู
1: ไก่เก็ดปอบเก็ดปอบมันเก็ดเข้าโดยออกจอนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบัดดี
1: โบ

0: แต่ดีสังเวหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่การมาเนาะเมาเหล้าแปลงนั้นตาย้อยปิกซิกเสี่ยงไปแต่ใดหา
1: เชิงแปดปันป่ายบาดเชียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองมาเอาไปแก้ตัวอยู
0: ่เสี่ยงตั้งแปดปันป่ายแล้วยังมาลาตะกะ
2: ขอหน้าสูงเหมือนท่าน ผู้นำ
0: ข้าเป็นปากขอ
1: ปากขอไก่ครับ
0: ขอ

0: ตาขายถั่วเหลืองแปดป้านไปไหน
1: อันไอ้คือว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมะนาวไปแก้ถั่วทำกำเตอะ
0: ไอ้ปันตึงวันเนี่ยไอ้ปันหักไก่ว่าหักเมียถ้าหักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าหักไก่ไอ้ปันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจะนั่น

มในฐานะประธานอบต.คลองตำบลจ้างหุยต่อไปนี้ผมขอแนะนำวิทยากรจะมาบรรยายที่มาของ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลขอเชิญพ่อแม่พี่น้องพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สะอิ้งศรีสุชาดานอกจากเพิ่นจะเป็นนักวิชาการแล้วท่านยังเป็นอดีตผู้ช่วยเลขาธิการอนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมาธิการคณะทำงานเพื่อติดตามผลกรณีทุจริตถั่วเน่าแคบเถื่อนขอเชิญปรบมือต้อนรับท่านณบัดนี้ครับ

0: ความยินดีที่ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการ1ผลิตภัณฑ์1ตำบล นะคะก่อนอื่นเราคงต้องมาบรีฟกันก่อนนะคะในเรื่องโปรเจกต์ของตำบลของหมู่เฮาในเจ้า The first thing สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่อง product นะคะแต่สิ่งนี้เดียนไม่ค่อยวอรี่มีกังวลมากเท่าไรนักนะเจ้าเพื่อเป็นการกำจัดจุดอ่อนเราจึงต้องมาเสริมเรื่องของ advertising ซึ่งมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจาก data ที่เราได้รับ report มาจากการ research พบว่า product ของเราก็สามารถแชร์ marketing ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้คงจะต้องเอา product ที่มีอยู่ใน market มา compare กับ product ของเราหลังจากที่ compare แล้วนะคะก็คงจะต้องอาศัยพวกท่านทั้งหลายมาช่วยกันคอมเมนต์หรือเป็นที่เข้าใจกันง่ายๆนะคะว่าเป็นการ brainstorming นั่นเองนะคะดิฉันหวังว่านะคะ output ที่เราได้ก็จะทำให้เรามองเห็นความ balance แล้วเราก็จะสามารถ control มันได้นะคะขอบคุณค่ะ
1: อันยังล่ำเหลือบาเดลเนี่ยฟังไหนเป้าบาได้ไหนโอ้เมืองศูนย์ไทยไทยศูนย์ฝรั่งฝรั่งศูนย์อังกฤษก่อนเจนี่ล่ำเหลือแคนเทิลไปเลยอะ

0: ่อไปนี้จะเป็นการสาธิตของกินพื้นบ้านแกงแคแกงแคนี่เอาผักมาใส่สูนกันมีบัตรทั่วมีเห็ดลมมีเห็ดขอนมีผักแคบมีผักแคแล้วไปเอากอกขลวะมาเอาผักเขาใส่หั่นเอาน้ำเขาใส่หั่นสวยผักสะอาดแล้วไปเอาหม้อขลุ่มปุ่มมาตั้ง
1: หม้อขลุ่มปุ่มมันคืออะไรคะตั้งแต่เกิดมานะคะเดียนยังไม่เคยได้ยินคำนี้เลยคุณป้าช่วยอธิบายให้เดียนฟังอีกสักรอบได้ไหมคะ
0: อ๋ออันแกงแคและหม้อขลุ่มปุ่มนี่มันเป็นหม้อแกงเต้าตี้อู้มันนี่มาเข้าใจเลยกะ
1: ค่ะ
0: อู้อันยังก็บอกหูเรื่องหูราวก่อนที่นี่ล่ำเหลือก็แค้นชนไปเลยอันกะ

ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหูก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอละขนาดจดหมายนะมดนี่ตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจชื่อแต่ชื่ออะไรยังก็ยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วมาบ่เคยเห็นงามรักแดงเฮ้ยไปถ้าผมตายบ่ผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับอ๋อเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ําก่อนบ่ครับไปมาตะเพ้แหละครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมันล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่ฮักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอหนึ่ง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นอายสกันนี่เนอะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วเจ้า
0: หนึ่งไอขอหันแกอนาคตไอเตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะบัลลังก์เจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้ามันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ
0: ้
1: าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดียวเนอะจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: ใจบัดเดียวปั้นตันสมัยเล่นคอมพิวเตอร์ต้า
1: จะไปเดือดเนื้ออีกหน่อยต้องมาจ้างแต่ตัวนะ
0: ลุงใจถ้าอยากให้ร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่นะลุงใจต้องเข้าเว็บไซต์หรือว่าส่งอีเมลถึงแฟนอีกามาถึงจะตันสมัย
1: ฮะอ้างกันหน่อยเอ๊มันเว็บมันเมลอย่างไรลุงก็บอกให้เข้าใจแต่แต่อันชอนชักหน่อยอ๋อ
0: ก็เข้าเว็บไซต์ลุงจะดูข่าวสารบ้านเมืองก็ว่าดูดาราสวยๆงาม
1: ๆเอ๊ะแต่อันก็ให้ดูถึงช่องอย่างน่ะอันเขาเอาดาราก่อนบอกหน่อยเอาดาราก่อนเน
0: าะมาเดี๋ยวเจ้าจะกดฮื้อรอสักกรรมนะเจ้าฮัลโหลฮัลโหลฮันก่อดารางามๆทั้งนั้นเลย
1: อันเนี้ย
0: มาก
1: ่อนโอ้ยหนาวจัดล่ะแต่โอ้ยหันทีหันทำลูกเต้าไหวล้ำเหลือเนี่ยอันเนี้ยอีน้อยจะไปละไปขว้างลุงใจเจ้าเนอะแต่เดี๋ยวขอเปิ่งบุญถามแถมชักน้อยนะ
0: เจ้าว่าเป็นอย่างเจ้าถ้าบักเข้าใจอย่างก็ถามน้องได้นะเจ้า
1: โอ้ยยินดียินดีเนาะ

0: ลุงใจต่อไปจะเข้าเว็บไซต์ก็ว่าจะส่งอีเมลถึงแฟน
1: จะไปอู้อังไงนี่บัดจ้างเกินนี
0: ่มาเป็นยังเดี๋ยวเจ้าจะสอนเฮ้อแฟนลุงชื่ออย่างอ๋อ
1: จังว่าแฟนก็บัดจ่ายเจ้านะอังงากะอังคำปันน่ะเมียเก่านันทาน่ะกะ
0: เดี๋ยวจะลองกดคำปัน .com ก่อยเนาะ
1: มันได้ไก่หน่อย
0: ได้กะลองก่อยกันเนาะฮะเนาะฮะเนาะฮะชื่อคำปัน
1: ฮะมีแก่ไก่หน่อย
0: เนี่ยคำปัน .com เนี่ย
1: โอ้ไหนไหนมันว่าอย่างไรพวกนี
0: ้เนี่ยเนี่ยลองอ่านก่อยเหรอ
1: เดี๋ยวช่วงนี้คำปันเหงามากอยากมีเพื่อนใจชายใดคิดว่าชัวร์อีเมลมาด่วน
0: เอ็นล่ะแล้วลุงชัวร์ก็ไปเดี๋ยวนี้
1: ชัวร์กะ
0: เอาเลยเนาะนัดเลยเนาะ
1: นะนัดเธอเนาะ
0: จ้า
1: วันพุธบ่ายโมงปะกันที่เก้าตานหัวหน้าน้อยก้อนเนาะ
0: เก้าตานได้อะที่มันฟ้าผ่าฮันบอ
1: โอ้นะค่ะตรงนั้นเนาะเอาเลยเนาะ
0: จ้า
1: เนาะ
0: เรียบร้อย
1: กูจะย้อมผมใหม่ใช่เขี้ยวเหมือนไอ้เชิดเปิดช่อยที่หน้าอกคือหันยินดีหน่อยๆนะ
0: เจ้าบ่เป็นหยังเจ้า

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: อยากจะบอกว่า

ดอยกวนจวนเฮาเมื่อเตียวขึ้นไปมันบาดใจไกลเลยบ้านของฉันเชื่อกรรมที่เปื้อนวานั้นแล้วออกเตียวกันแอวดอยแอวดอย

0: เดียวไปต่อกิโลเดียวหนอถึงบ้านบนดอย
1: ว่างงานเฮาไปพักผ่อนพักร้อนที่บ้านบนดอยที่บนฟ้านั้นมีเมฆลอยที่บนดอยนั้นมีเพื่อนเฮา
2: แฮมไกลกว่านี่บ้านสูนี
3: ่แฮมกิโลเดียวอดเอาอดเอาเพื่อน
4: ไปไกลมากนะ
2: จบ

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่อยเลย
1: บ่ปล่อยไปเหี่ยเตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศพ
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะกะชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเล่าปลาไปเฮาบ่อยู่ตามเท่าเมาเหล้าแล้วสหากะพายไฮโลศพมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญกรรม
1: มันเป็นยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราปฏิบ
1: เขาตีแล้วยัง
0: เมาเราไปคู่ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวากให้เก้าหูมันจะได้หูซึกเล่าลุงนั่นปาไปเท่าบายุตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปคู่ละอ่อนฉุมน้ำหนา

0: ป้าบัวป้าบัวอยู่ก่
1: อยู่ก้างนี่หยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันหยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเงินใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันหยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาพ่อปาม
1: มันน้อยป้ากันนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเห็นไม้เปิ้นบ่ใจได้เจินเล่าลูนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเล่าแล้วชอบพยุก้นเมียเปิ้นสุมนำหน้า

0: ไอ้บุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
1: โอ้บัวไปอู้อย่างใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาหอฟ้าพอดาวเนี่ยชักยัง
1: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดเจ้าสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอิลาที่กรุงเทพปนตึงบักปีกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเหนอไอ้บนเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
1: โอ้บัวชูบะฮะคาละกะเออเออ

0: ไอ้ม้อยตะวาน้อยบ่อยู่ขิงไปถามซื้อนอนตวยเมียน้อยถ้า
1: ห้อมได้ไปลูกน้อย
2: บ่ได้ไปจะได้แจ๋วซักผ้าอยู่ที่น้ำบ่อหั่นไอ้ม้อยน่ะเข้าไปหาแจ๋วถามซื้อนอนตวยแจ๋ว300
0: ขิงไปอย่างอย่างอันลำเหลือไอ้ม้อยขิงนี่มันดูถูกเมียน้อยอย่างปันลำบ่เหลือ
1: เฮาบ่ฮู้ขิงนะน้อยบ่ฮู้เฮาไปได้อย่างไรเฮาบ่ฮู้ขิงแท้ๆน้อยน้อยตีเฮาหยังเนี่ย
0: น้อยบ่ฮู้ขิงนะ
1: น้อยตีเฮาเฮาถึงบ่ยอมเด้อเฮาอย่าไปแจ้งพ่อหลวง
0: ไปเลยไป

0: ไอ้ม้อยคิงไปถามซื้อนอนกับเมียเปิ้นยังไง
1: ผมบ่ฮู้คิงนะพ่อหลวง
0: แล้วน้อยอ้ายแบตตี้ไอ้ม้อยยังไง
2: ผมก็บ่ฮู้คิงนะพ่อหลวง
0: แล้วสู่จะเอาอย่างใด
1: ผมมายอมแล้วพ่อหลวงถึงไหนถึงกันเป็นจะได้เป็นกันผมบ่มีเจตนาที่จะไปถามซื้อนอนกับเมียน้อยอ้ายที่ผมไปนั้นเพราะผมบ่ฮู้คิง
2: ผมก็เหมือนกันนะพ่อหลวงผมไม่ได้มีเจตนาจะตีไอ้ม้อยตีผมตีมันน่ะก็เพราะผมบ่ฮู้คิงเหมือนกัน
0: เออถ้าสู่บ่ฮู้คิงอย่างอีพ่อหลวงก็บ่ฮู้คิงเหมือนกันบ่ไปอู้กันที่ห้องพัก
1: เพราะ

0: สวัสดีครับร้อยเวรผมขอแจ้งความครับนายอ้ายตีผมครับ
1: โอ้นายอ้ายแล้วไปตีนายมอยเนี่ยหยัง
2: ผมบ่ฮู้คิงครับร้อยเวรครับตีผมตีนายมอยนั้นก็เพราะว่านายมอยไปถามซื้อนอนกับเมียผมครับ
1: อ้าวนายมอยเฮาเป็นจะได้ไปถามซื้อนอนตัวเมียเพื่อนอย่างอันเล่า
0: ร้อยเวรครับผมบ่มีเจตนาที่จะไปถามซื้อนอนกับเมียนายอ้ายตีผมไปนั้นเพราะผมบ่ฮู้คิงครับ
2: ผมก็เหมือนกันนะครับร้อยเวรครับที่ผมตีนายมวยนั้นก็เพราะว่าผมบ่ฮู้คิงครับ
1: แล้วจะเอาจะใดกันละเรื่องนี้อ่ะ
0: ผมนึกมายอมเด้อร้อยเวรเพราะว่านายไอ้ตีกันตาผมครับถึงในถึงกันที่ผมไปนั้นเพราะผมบ่ฮู้คิง
2: ผมก็เหมือนกันนะครับร้อยเวรผมก็บ่ฮู้คิงครับ
1: ถ้าหากว่าต่างคนต่างบ่ฮู้คิงอย่างเอไป
0: ปิกบ้านกะครับ
1: ไปเข้าคอก
0: ร้อยเวรครับอย่างอี้ผมหูคิงละครับ
2: งั้นผมก็เหมือนกันนะครับผมก็หูคิงละครับ
1: มาๆๆๆมือหูคิงแล้วก็มาตกลงกันใหม่ปวดหัว

0: งข้ามคือคือลือพี่เผาไอ้ถึงลองเมาแม่สาวบันต้อย
1: ก็อายพี่ท้อยต้องใหญ่ปุ่มหลวงเหมือนหมูสะตวงเป็นดีก็ได
0: ้แต่งงานกันบ่แม่สาวบันต้อยจะอ่อนดอยบอกเตอะทรัพย์สินเงินทองไอ้มีเปลอะขอเพียงเจ้าบอกมา
1: ถ้าเปิ้นว่าแต่ตึงมาถามหาทรัพย์สินให้หน้าตึงบ่ค่อยได้ปนยกมาเหนือมาจู่บันต้อยปีเฮ้ยเดือนใดก็พร้อม

0: ินแหน่งแต่เว้ยได้ผัวขี้ค้านยังหมากินดียังหมูแต่งตัวยังเทวดาการงานหังก็บ่ทำไอ้หมีแพนด้าผสมหมูห้าเล็บ
1: เอ้ยคนจะหลับจะนอนมาจมหังลำเหลือมาจมใกล้ตีนตีนตอกปากฉีกเพื่อตีนหูชิติกา
2: โอ้ก็จะนี่ลำเหลือลากันเหรอปอยปากันไปอำเภอปูน
1: ได้เลยได้เลย
2: ปอย
1: คนรูปหล่ออย่างสั่นจะเอามือดอยก็ดอย
0: เฮ้อเมอ

0: สวัสดีเจ้าคุณเสมียน
1: สวัสดีเจ้ามีอย่างฮึงฮับใจกะเจ้าก
0: ะเจ้าก่อนนี้จะมาละก่อน
1: ก้อยอู้ก้อยจ่ากันก่อนบ่เจ้า
2: บ่ด้อยบ่ด้อยละไปแล้วปล่อยเป็นปล่อย
1: เอาไว้อารมณ์ดีๆก้อยอู้กันใหม่บ่
2: บ่ด้อยบ่ด้อยละเป็นละเลย
1: บ่เดี๋ยวนี้ตกลงว่าจะยากันเลยกะเจ้า
2: แน่นอนแน่นอน
0: ยากันไปเลย
1: อันยาก็ยาเนาะเจ้า
0: โหคุณเสมียนไม่เห็นปากเขาเจ้ายัง
1: โอ้เจ้าขอสู่มาเตอเจ้ามันติดกันตะกี้นี่เจ้า

0: พ่อหลวงประกาศเสียงตามสายล่วงหน้าเป็น 3-4 วันน่ะฮือมาประชุมเรื่องเงินล้านเพราะถึงเวลาต้องใจนี่คืนละโหยังมากันเต้าเอี้ยนี่ที่ตอนจะเอามาเงินนี่หลายแตะหลายว่าบ้านป้อหลวงป้อมมีที่อยู่เอาไผว่าได้กู้เงินแล้วไปกาไปขายร่ำรวยพองกาโหยังดักปิ้ง
1: มันใหญ่มากนะก็พ่อหลวงสักคนก็ขับหมูขับในอยู่ฮะน
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คำแลนยังไม่อยู่จอกปุ่นหาจะไปไหน
2: จะไปกินน้ำอย่าพ่อหลวง
0: เงินที่กู้ไปกาไปขายตามที่เสนอโครงการมาเป็นไร
2: ก็กล้านะคะตามโครงการนะคะ
1: มันเอาไปขายเหล้าพ่อหลวงจะเป็นเรื่องวะ
2: โอ้จะไปมาดูรูปกันนี่เนาะ
0: เอาจะไปเถียงกันเดือนหน้าเนอถึงเวลาใช่นี่ละบอกลงหน้าไว้ก่อน
2: ใช่แน่ใช่ในใช่แน่แต่จานหน่อย
0: โหเงินล้านบัลลังก์จะเป็นเงินแล้วเฮียก้าเลิกประชุม

0: เอาถึงเวลาใจนี่กะละเน้อไผที่ยังบ่ได้ใจตัวนี
1: ่
2: ใช่ใช่
3: แล้ว
1: ยังขาดกัน 4-5 ลายแล้วเจ้าบ่หลวง
0: โอ้ขาดไผนี่ฮะ
1: เนี่ยก็มีไอ้คําแลนี่คนละเนี่ยบ่ได้ใส่เนี่ย
4: โหๆคนเป็น4เป็น5มันบ่คือค่าคนเดียวอ่ะ
0: โอ้ไอ้คํายังบ่จ่ายฮะ
1: มันจะเอาปัญญาที่ไหนมาจ่ายป้าหลวงกู้เงินไปขายเหล้า
0: แต่กะไอ้คํา
4: โอ้เข้าแป้ลูก
1: ไผมาแป้สู่หั่น
4: เอออันมาใส่บะมีบะนี้บะใจหันเป็นกรรมการเอ็นแฮวฮู้บะเละกรรมการบางคนก็บะใจชูเขาดึงเอากันไว้ปกป้องกันแฮวฮู้ค่ะ
0: ไอ้คำไปว่าอย่างอันคนอื่นเป็นเสียหายโล
4: ป้นหลวงก็แฮมคนอ่ะ
0: ป้นหลวงบะได้กู้เนอะ
4: บะกู้บะกู้บะกู้แท้ได้เอื้อคนอื่นเขากู้เพื่อแฮวฮู้ค่ะ
0: ปอกันเดียวจะหันให้ไผที่ยังบ่ซ้ายนี่นะพ่อหลวงจะประกาศเสียงตามสายเน้อ
4: ประกาศไปเลยบ่ซ้ายเหี้ยยัง

0: อะโลอะโลรายชื่อต่อไปนี้คือผู้ที่ยังบ่ส่งเงินล้านเตื้อ1อ้ายคําแลน
1: หยุดหยุดพระหลวงสต๊อปพระหลวงผมอยู่นี่นะบ่ได้หนีหน้าหายไปไหนเออมาชะหน้าชะตากันยังล้ําเหลือบ้านนี่มาอยู่เฮ็ดนี่กะ
0: โอ้บ่อยู่แล้วจะไปอยู่ไหนไอ้คํา
1: จะแยกหมู่บ้านคนเดียวกะจะเป็นพ่อหลวงคนเดียว
0: แยกได้อย่างใดวัดก็มีวัดเดียวอาจารย์ก็มีคนเดียวอ
1: ่ะมันมีปัญหาหรอกอาจารย์ว่าจะเอาพ่อผมเนี่ยก็เป็นน่ะ
0: ไปอู้อย่างอั้นมันบ่ดี
1: บ่ฮั่วดีบ่ดีบ่ฮั่วบ่หลวงมีปัญหาก็
0: อ๋ออย่ามาอู้อย่างนี้ไอ้คําแลน
1: โอ้อั้นบ่หลวงมีปัญหาเฮาเดียวกันบ
0: ่ได้เลยเอาหมู่เฮาเดียวหมู
1: ่เอา
0: เอาเอ้ย
1: โครงการเงินล้านเนี่ยถึงมาโดนตีภาค2

0: สิงแก้เสื้อซับลายคุยยุยเอาไว้ป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: จะบอกลุงเอาไว้ป้องกันหมาก
0: ันมาเฮากะลุงกันมาครบกะป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: ลุงจะบอกเฮ้อที่ลุงซับลายคุยยุยนี่น่ะลุงเอาไว้ป้องกันหมาถาม
0: ลุงเคยโดนเจ้าของหมานวดหน้าด้วยฝ่าเท้าก่อนอู้ดีบ่สอบเอาระเบิดหยักปากเหี้ยดีก้า
1: ไปดีกว่าอู้อีกน้องนี่ไร้สาระ

0: เฮ้ยไอ้นักเรงรุ่นน้องมาฟังทั้งลุงแ
1: ม่แม่เฮ้ยซ่าสุดๆเลย
0: เฮ้ยไม่แน่จริงเลยบัตรจริงนะนี่เฮ้ยยิงฟันบะเข้าครับ
1: โอ้โหลุงข้ามขนาดเลย
0: บัตรใจฮะบะเข้า
1: เปิ้นฆ่ากันยิงกันที่ไหนลุงบะเข้า
0: บะเข้าครับ
1: แล้วยิงอย่างบะเข้าครับ
0: โอ้โหเข้าไปกระจายครับแต่ยุคนี้สมัยนี้ประเทศชาติกำลังต้องการสมานฉันท์อะไ
1: รเดี๋ยวเปิ้นว่าสมานฉ
0: ันท์อ๋อนั่นอันนั้นแหละต้องสมานฉันท
1: ์ลุงมีสมานฉันท์ผมก็มีเหมือนกันนะผมมีสามัคคี
0: เออเนี่ยประเทศชาติกำลังต้องการ
1: แต่สามัคคีผมเนี่ยเป็นสามัคคีบาทานะจะเอาขึ้นลุงเอาก่อนฮะ
0: บาทาสามัคคีมหาลุงอย่างนี้มันต้องอารยะขัดขืน

0: ให้หัวเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ครับบุคคำลาบผมถ้าบ่ายอยากโดนนวดหน้าได้ฝ่าเท้ามากราบตีนผู้สิงชนิดดีอันทำ
1: ผู้สิงขี้เขี้ยวขี้โอ้ยกับแพ้ได้ไงแล้วว่าคิงอยากจะโดนลูกกุยแผนโบราณ
0: คิงนี่นะโชคดีนะถ้าหาบอกปืนนะไปจำนำวันนี้คิงตาย
1: แล้วผู้สิงขี้เขี้ยวคิงนี่ขวัญหูเคยแห้งบัดได
0: ้
1: นะ
0: ยังยังยัง
1: มีไปแลกกินเหล้าแต่เจ้าไม่งั้นคิงตาย
0: คิงแน่อีถ้าคิงแน่จริงคิงเข้ามาเลย
1: เข้ามาคิงอย่าเข้ามาใกล้ฮะนะ
0: นี่ยัง
1: ฮะกลัวนี่เอางี้ดีกว่าถ้าคิงข้องใจคิงกับฮะคนละกระบอก
0: ปืน
1: ไฟสาย
0: เอามาเนี่ยยังวะ
1: เอามาสายใส่กันนะกะคือมันตายกันไปข้างก็ว่าคือทานมันหมดกันไปข้างเลย
0: เอาอย่างอันเหลือได้เลยเพื่อน
2: เฮ้ยสิงเหนือเสือใต้เอาไฟฉายส่องกันนักเลงขี้เขี้ยว

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสังกัดพรรคพลังเงินเบอร์80คนเมือง 100% ครับขอเสนอตัวรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเป็นส.ส.บ้านเฮาคนบ้านเฮานะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายย่อมฮู้จักปัญหาบ้านเฮาดียังกำมักเก่าที่เปิ้นว่าจะซื้อล้อหรือพ่อที่แกนจะเลือกผู้แทนหึงแงนพ่อหน้าเลือกผมนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเตียงแต้จะไปลืมนะครับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำเบอร์80จะขอรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ

0: อซออยู่ก็ฮะเมื่อใครเป็นเนี่ยโอ้ดีขนาดเต้พ่อประเดี๋ยววะถนนเป็นลุมเป็นบ่อเมืองไฟก็ลุกก็ล่มตีดอนน้ำก็แห้งตีลุ่มน้ำก็ท่วม
1: ระยะจะเอาอย่างไรฮะ
2: อะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะใครมาเดือดนั้นสันลาวตามูนี่อีกแล้วเนี่ยฮะ
3: ก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะ
2: ท่านสสกำลังพักผ่อนอยู่เมื่อคืนก็กลับดึกไม่ได้นอนเพราะท่านมัวไปติดงานบ่นอนแน่บอดเอ้ยงานน้อยหนาบอลน่ะใครมีอะไรจะสั่งเสียก็สั่งเสียไปเลยสิ
0: บ้าสร้าง
3: บ้าสร้าง
0: ถ้าบ้าป้าตัวสสวันนี้ถ้าบ่ออกมามีปัญหาแน่
4: เฮ้ยไผมาเดือดนั้นสันเล่ากันทำมอฮะก็ดึงบอกแล้วว่าเป็นเวลารับเวลานอนของสสผมดึงบอกแล้ว

0: ยจ้าเลยจ้าน้ำที่โดนที่แห้ง
1: ลืดจ้ะ
0: แล้วที่ลุ่มก็น้ำท่วม
1: ลืดจ้ะ
0: แล้วจะแก้ไขอย่างใด
1: ลืดจ้ะเอาละเอาละละบาดเดียวนี้ปัญหากู้สิ่งกู้อย่างผมหูหมดละเวลานี้ผมขอเวลาไปรับก่อนนะครับ
2: เนี่ยอันน่ะ

0: หมู่เฮามารวมตัวกันนี่ก็ดีแล้วแห่มากี่วันจะมีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่เนาะ
1: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสอสอเจ้าเก่าเจ้าเดิมปิ๊กมหาเจ้าปีแน่นอนแถมแล้วครับ
0: เออจ้ะ
1: เต้าที่ผมได้เป็นสอสอนี่นะครับ
0: เออจ้ะ
1: ผมก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเมืองสาธารณชนมากมายนะครับ
0: เออจ้ะ
1: คือว่าทางด้านสังคมผมก็ได้มอบเงินให้กับขอทานคนหนึ่งเป็นเงินอยู่8บาท
0: เออจ้ะ
1: เพื่อเอาไปซื้อกินเหล้ากินข้าวถ้าบ่มีผมมันนั้นรับรองว่ามันมาอดเหล้าอดข้าวตายให้มันหู้ไปกะครับ
0: เรื่องจ้ะ
1: ทางด้านศาสนาผมก็ได้สมทบทุนให้กับทางวัดเป็นจำนวนเงินอยู่200บาท
0: เรื่องจ้ะ
1: แล้วก็ทางด้านการเกษตรผมก็ได้หมอประกาศไปอุ้ยคำเอาฮื้อเปิ้นไปเลี้ยงในงานบ้านศพนี่คือคุณงามความดีของผมนะครับ
0: เรื่องจ้ะ
1: แล้วก็สมัยหน้านี่คงจะเลือกผมแถมนะครับน้อ
0: ไม่เลือกจ้ะ
1: Yeah.

0: ้นจึงบอกว่าเมาชีวิตเฉียเวละเมาชุละเฉียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพลงนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แต่หักขาบาหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลุงน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแต่งก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแต่งลุง
0: ก็เอาถุงแถวๆเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปจริงจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะไปไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดงับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชายแดนเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนงับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบักฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ทีแยกไฟแดง

0: ลุงเฮาแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินอย่างน้ำเหลือเล่าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเล่านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพยานามัยสมบูรณ์กินนักๆถึงวันทำให้จับแข็งแรงเล่ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหายลุงนี่เกี่ยวปักชงปักเช่นอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชวกเนาะตาหมูแกะหมูตาหมาแกะหมาตาจำนวด
0: ยังได้ลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: ฮ้ยฮะเกิดได้เป็นป้นจ่ายแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงเฮ้ยยังได้ก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนป้นจ่ายอยู่ดีอะพอแล้วน้องยังค้อนบุบหมูอะ
1: ตบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบแยบๆดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาหมิ่นซักหมิ่นสีจะไปมาปรามาดกันเน้นเน
0: ้อ
1: แต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบบ้านเจ้าเพะ
0: อ๋อเพื่อนมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานผ้าป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกามกับนี้ลุดออกมาได้อย่างใดเนี่ยหายเพื่อนมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับผ้าป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: ื่องที่เขาจะฟ้อนต้อนรับพระป่านั่นนะบัดเดี๋ยวนี้เปิ้ลยกเลิกบัดต้องฟ้อนแล้วเนอะเพราะว่าเปิ้ลมากัน 2-3 คนเอาหยอดมาตาลแล้วปอกระปิกไปปูนล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีไนโมซบแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าขอจ้างกำนันกับจ้างกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำล่ากูนั่งรับปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อเฮ้อแล้วอย่างแบบไปนอนล่ะไปนั่งรับไม่ได้ยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วตะวากูไปแปรงผมแล้วล่ะกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ไอ้กูถึงมาหากินและเอ้ยเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่ยีมวยดีกว่าผู้รับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีสัจจะกูจะไต่หยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบ่ใจบ่หายบ่ดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาเปียเลือดย้อยซิบซิบอ
0: ่ะศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามารถที่ศอกมันอย่าเคล็ดลับมันอยู่ที่กูเพชรจะบอกเฮ้ยส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพิ่นว่าไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอะ
0: นั่นนะกูจะไปเอาก้าสดเสยก้าลิบก้าแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมูมีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียร์กูเบียร์ผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสจ๊ะ

0: ไอ้คอม
1: มาแล้วไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะถ้าเลี้ยงเหล้าขี้แล้วนะวันนี้ขี้ต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: เนอะได้กะแล้ววันนั้นขี้เลี้ยงเหล้าอย่างแฮ
0: ะเอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ถ้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้นะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้เพราะวันนั้นถ้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้อ่ะวันนี้ขี้ก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับวะ
1: ก็ขี้ก็เฮือมันแดงอ่ะขี้ก็ซอยน้ำชาก็ได้เนาะปะ
0: วันนี้ขิงเลี้ยงฮะอันขิงเอายกก่อนปะ
1: เป็นยังไงเอาขิงเอาก่อนไป
0: โอ้ยเอาก่อนฮะ
2: เออนั่นเมาเถียงกะห้าเนอะกินก็บ่กินกระเดี๋ยวปัดตามาวิ่งหูซึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: กระเดี๋ยวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละอ่อนวันนี้สู่ยังไงเนี่ยมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยาเนี่ยนะบัดจ้า

0: เป็นบาดเจ็บวันนายถามนายไอ้เป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
0: ไอ้จะบอกคือกินเขานั้นเหล้าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
0: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อันบอก
0: รอเหล้าเอาเข้าปากมันหาง่ายฟังมากเลยรสชาติมันขมขื่นเอาบัตรเตือนแก้มทันที
1: อันบอกไอ้แต
0: ่มีเงินนอกเราแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
0: ของแป้งๆอ่ะรวยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแวะเปิ้นมาน
1: ั่น
3: หมดไปเลยอ่ะ

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะเนาะป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปอยซอฮะเนาะเอาไปติดกำ
0: ฮ่อย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พญานเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยกาพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาอย่างกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ยเออ

0: ูสูลุกลุกลุกลุกข้าจะไปวัด
1: ไอ้ยังนะหมอไปวัดไปวัดมาหันได้ไอ้ยังไม่กล้าเสี่ยงกับเสี่ยงเนี่ย
0: ไปทำบุญกะจะไปเหมือนสูคนบาป
1: บาปยังไงไอ้บาปบาปเนี่ยนะใครปะบาปหาบเข้าไปเกาบักแขวงยามแรงไฟเผาหัน
0: ฮะปู่เนี่ยวันพูก่อนเนอะสู่ไปวัดกับข้าไปฮับศีลกับตู้ลุงเนี่ย
1: มาฮับปากแล้วเนอะอันละอันละแต่งมานุ่งชุดขาวเฮ้อไอ้มูซาลาเปา
0: ซาลาเปาอย่างไร
1: ก็นอกขาวในดำเนอะกะอย่าไปวัดแต่แต่ยังมาด่าผัวเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ย
0: เนอะจะไปทำบุญแต่แต่มีมารมาผจญอยู่เนี่ย
1: ไปเตอะไปเตอะคุณนายซาลาเปานอกขาวในดำรับต่อดีกว่า

0: มามามาสู่ขึ้นมาตู้ลงตู้ลงข้าเจ้าเอาผัวมาขอรับศีลกับตู้ลงเน
1: ้อโอ้ไอ้คำแลนบ่เข้าวัดเข้าวาเลยแต่เนี่ย
2: จะว่านี่ก็กายนี่ก็เหมาะตู้ลง
1: มามารับศีลเนาะ5ข้อเนี่ยข้อ1เว้นจากการฆ่าสัตว
2: ์โอ้ถ้าจะบ่ได้ก็ตู้ลงคณะแกงป่าได้มาถวายตู้ลงวันนี้ผมหรือไปคนฆ่า
1: โอ้อันแห่บ
2: ่
1: อันข้อ2เว้นจากการลักทรัพย
2: ์โอ้อันนี้ก็เหมือนกันผมมันคนเมืองเว่ยนะชอบเปียหั่นเปียนี่นะ
1: อันเอาข้อ3อ้อเว้นจากการเล่นจู้กับลูกเปิ้นเมียเปิ้น
0: ลองกะข้อนี้ลองบ่ฮับกะสู่ไ
2: ก่อันนี้ฮับก็ได้ด้วยลูกเมียขอลอง
1: อันข้อ4เว้นจากการพูดปด
2: นี่ถ้าจะมาได้ผมเป็นคนขี้อู้คนก้าคนขายด้วยด้วยลุง
1: อันข้อ5เนอะเว้นจากการดื่มน้ำเมาสุราเมลัยนี
2: ่ปอดเท่าข้อนี้ช้ำหายเล่าถ้าไม่ได้กินมันแรงมาติ่นชันมือชันหมดอ่ะด้วยลุง
1: โอ้ไอ้คำสิงถึง5ข้อฮับในข้อเดียวยังดีเนาะหักษาดีๆเนอะจะได้เจริญปันล่ำปันรวยในไอ้คำเนอะ
2: ไม่แต่ว่าด้วยลุง

0: พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงอยู่กอบพ่อเลี้ยงร้อยละเช้าอ่ะ
1: ไผน่ะอ๋อไอ้คำแลนกาไม้อย่างอ้าย
0: อ๋อแม่เลี้ยงก็จะมาหาพ่อเลี้ยงเนี่ยกะมากู้เงินสักหน่อยนะครับ
1: อันก็ขึ้นมาตั้งบนก่อนกะอ้ายพ่อเลี้ยงบ่อยู่อ่ะเนี่ยเข้ามาในห้องเพกะอ้ายตั้งนอกมันร้อนนะเอไอ้คำความจริงอ้ายนี่ก็หล่อดีเนาะเรื่องเงินเรื่องทองมากู้กันก็ได้ข้าเจ้าจะฮื้อฟรีฟรี 30,000แต่คำต้องมาหักกับข้าเจ้าก่อนนะ
0: โอ้บ่าเอาเนี่ยบ่าเอาเนี่ยผมห้ามสินกับทุลุงมาแล้วนะบ่าพิษลูกบ่าพิษเมียไผ่นะ
1: ฟังกรรมทำกินพริกดำกับข้าวแต่ฟังกรรมข้าเจ้าอ่ะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้านะอ้ายคำ
0: เมาเมาแล้วแม่เลี้ยงเขาขอกไปจะปะเล่าเชอะ
2: ปะเลี้ยงเว้ย
0: ปะเลี้ยง
2: หาหันหมดแล้วคิงกับเมียฮะ
0: ผมมันได
2: ้เมียฮะเป็นคนอย่างอี้กันเนี่ยแต่ไอ้คำคิงเป็นคนดีคิงเป็นคนมีศีลมีธรรมเอาอย่างอี้ดีกว่าหาฮื้อคิงแฮม 30,000 เป็น 60,000 นะ
0: แค่ว่าปะเลี้ยงโอ้ข้อเดียว 60,000 5 ข้อ 300,000 สาธุ

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปซ่อนอย่างกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอ้วกกันทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ๊ะน้องท่านกําลังกินแล้วอ่ะน้องให้อย่างฮะล้านนาก็น้องกินไปเองละไปเองก็สร้างแหละเอ๊ดักมันคนมันพอกับพุ่นลึกๆอ่ะนี่พุ่นน่ะนักๆๆโอ้แต่น้องๆๆเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอร์ก่อนดีกว่าป่ะ
1: น้องอย่ามาให้แต่5บาทแล้วเดี๋ยว

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันน่ะ
1: หมอบอกว่า
0: หมอบอกว่าเป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอ็ด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอ็ดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอ็ดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่ได้โหเอาอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เนาะ

0: วันนี้หวีผมเริ่มไม่เฮาน้องรีนวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปาน้องรีนมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรีนเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดือนไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไอ้ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไอ้น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ๊บเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะอายเพิ่นน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเซาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเลยพี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าประมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮ้ออย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ันยังมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรนี่คบหัวกู
0: มาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังถนนมาพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เพราะแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

ึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหูบก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอรอขนาดจดหมายนะหมดนี่ตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจชื่อแต่ชื่ออะไรยังกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วมาบักเกยงามรักแรงเฮ้ยไปถ้าผมตายแบบผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับอ๋อเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ำก่อนบ่ครับไปมาตะเพ้เลยครับ

0: โอ้ยอย่างมันนักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทย
1: อายอาย
0: ทางไปมันหันล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่หักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอ้หนึ่ง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นอายสักการณ์นี่นะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกบัดได้แล้วจ้า
0: หนึ่งไอ้ขอหันแกอนาคตไอ้เถอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติกๆอ่ะมาล่างเจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้าวันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเถอะออกจากบ้านไอ้ไปเถอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ
0: ้
1: าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดียวตะเนอจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: จโลจละขอปะขอถามแม่ป้าบัวคำไปไหนมาฮะ
1: ไปเสาะซื้อพริกที่บ้านนานถาไปเสาะซื้อยาที่บ้านเจ๊กหน่อแม่ป้าไปถามนานปันไปต่อสองเบ้าได้ก็เจ๊กหน่อว่าหมายลาย
0: โอ้

0: หัวใจเจ้ามอนเจ้ามอนปลาไหลใครตายเป็นไห้ปฏิจแจงพา
1: อลุลุลุพี่ท่านติดแต่ติดตักติดเชียงตึงตัวติดเหมือนกับงัวติดล้อปู่เช้า
0: เล็กๆน้องเหล่า
2: เอาปู่มานะเฮ้ย

0: คำป้าดูเหมือจ่างก่อ
1: จริงยัง
0: เจ้าไข่หูเหลืองเนื้อกู่นะโอ้เปื่อนเดียวเสียวหักเขาพอมีลูกมีเต้ากันหมดแล้วนะ
1: โอ้ประเดี๋ยวนี้จะดูเมื่อ
0: เจ้า
1: ข้าได้แฟน
0: เจ้าน
1: ักว่าเอามือมา
0: อ๋อ
1: ตาเฮาใหญ่มานี่มาครบกี่เต้อ
0: มาครบซากเต้อ
1: มาเฮากี่เต้อ
0: มาเฮาเลย
1: มาเยี่ยมใส่เฮาก่อน
0: ข้ออันยังมีแถวมาเยี่ยมบุญก่อน
1: ก็น่านะหันมันเยี่ยมใส่ก่อน
0: บ่มี
1: เออก็ย่ำได้ละ
0: โอ้ไปเนี่ยอย่างใหญ่อ่ะ
1: ก็สู้ได้มาเนี่ยมาเยี่ยมแล้วคนที่ไหนจะมาเยี่ยมใส่เฮาไม่ได้แล้ว
0: เพราะเราจะให้เจ้าแย่อย่างใดอ่ะ
1: ไปบวชสีเหี้ยไป

หลานเฮ้ยจะไปจังกรรมจมดาลูกหลานเฮ้ยปิตามันดาเพิ่นฮักเจ้าลูกหลานเฮ้ยจะไปหลงผิดคิดมัวเมาบ้านเมืองเฮากลัวโรคเอดส์เพศบันไล

0: ่พ่อบ่ม่วงเนี่ยมันถึงบ่ได้เรื่องบ่ได้ความ
1: โจมมาหยังพี่โจม
0: ก็บ่ม่วงเนี่ยกะ
1: หยัง
0: มันบ่สมดุลกับหน่อยมันเลยต้นมันใหญ่แต่หน่อยมันเต่าลูกกุยสู้บ่เต่าก็บ่ได
1: ้
0: เคือบ่เต่านิ้วก้อยแต่หน่อยมันเต่าหัวนี่บ่ม่วงเนี่ยบ่เป็นเรื่องแต้ๆอะไรโอ้ยบ่ม่วงตกในหัวพี่โอ้ถ้าหน่อยมันใหญ่เต่าบ่เต่าหน้าพี่บ่ดีแล้ววะเนี่ย
1: นะปากบ่ดีลูกติไปเลยโดนทําโทษแล้วดีนะถ้ามันเป็นทุเรียนจะขนาดไหนเนี่ย

0: อันนั้นมันอีน้องนีไปใจกันน่ะมันนั่งกอดกับป้าจ่ายที่ไหนน่ะน้องนีน้องนีไม่แอวกะนั่งอยู่กับไผ่น่ะแอนเล่แฟนใหม่กันน่ะผัวน้องนีไม่ไหนอ่ะ
1: โอ้พี่สมกะพี่มาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนเนี่ยขอร้องละพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังเนอะว่าพี่มาปะน้องที่นี่นะอ๋อเนี่ยน้องเอาสตางค์ให้พี่สองปันพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังแท้น่ะพี่เนาะ
0: โอเคน้องนีพี่ตึงบอกอู้ไผ่ฟังมามีไหนสตางค
1: ์นี่
2: น้องนีครับไม่นี่ตะกี้ไผ่อะครับ
1: ฮะอันเปิ้นคนหัวจักกันอย่าหาปิ๊กบ้านละบ้านปะ
2: อ๋ออันก็ตามใจน้องนีกะครับ
0: น้องนีน้องนี
1: เฮ้พี่สมพี่ปิ๊กมายังทำน่ะ
0: พี่ก็จะมาเอาสตางค์มาคืนน้องนีนะคะพี่บ่เอาแล้วนะพี่เคยอู้คนอื่นฟังจนปากพี่เนี่ยคันยุบพี่บ่เอาเนี่ยสตางค์อ๋อพี่จะไปโซอู้คนอื่นน่ะมันม่วนกว่าสบายใจพี่ดีเนาะเนาะพี่เอาคืนให้ตัวแล้ว
1: เดี๋ยวพี่เอาน้องเพิ่มให้พี
0: ่พี่ถึงขอไปเล่าคนอื่นฟังแต่พี่ขอต่อ

0: เนี่ยหมอยจะบอกคือเนี่ยอีตัวที่หนังตั้งหลังเขานี่นะ
1: อีงาม
0: งามหันหน้าหันตามันดีๆนะมันธรรมดาเนอะบึดไอ้นั้นบึดไอ้นี้จะบอกคือเนี่ย
1: มันมีผัวหลายคน
0: มีผัวหลายคนมันนั้นเป็นกับป้าแฮมคนนะแล้วผัวมันก็บะยอกนะออกสำโรสิ่งในเวียงไงจะบอกคือบึดเอาอีนั้นขี่บึดเอาอีนั้นซ้อนจะบอกให้ผัว
1: มันมาละมันมามันมามันมา

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: อะไรลูก
2: อัลโหลอัลโหล
0: อย่าไปว่าอันว่าอินเนอร์ลุงนี่นะทำไมเป็นนุ่มนี่ชูเขาบักเก่งลุงเลยล่ะ
1: ตอนนี้ก็จะเก่งแน่ลุง
2: เนี้ยเนี้ยเหมือนนุ่มนี่ถ้าจะหายขนาดน
0: ี้นะชัดปีกได้ลงบักกินนี่นะ
2: ไอ้อย่างลุง
0: มีอย่างเดียวได้นะ
2: ไอ้อย่าง
0: เหือบิน
2: โป้โถ
0: ของสูบที่ลุงบัดสูบนี่มีอย่างเดียวเมื่อเป็นนุ่มนะ
2: ไอ้อย่างลุง
0: เกียนยุง
2: ฮัลโหล
0: แล้วก็ชัดปลาที่ลุงบักกินนี่มีอย่างเดียว
1: ไอ้อย่างอ่ะ
0: ลูชีนอกนั้นจอดหมด
1: เก่งเนาะ
2: เรื่องละเล้งนี่นักเล้งนี่ลุงนี
0: ่เอ้ยหุ่นแล้วนี่นะ
1: ไม่ได้บ้าง
0: เจ็ดคนอ่ะ
1: ฮะ
0: งอมก็มาหาลุงลุงเอาเขี้ยวถูทั้งนั้นฟาบไฟเอาไปไม่แบบ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวนี
2: ้ว่าวนี่
1: เขี้ยวว่าวนี่
2: ถูขลุ่น
0: นั่นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: นึกว่าโดนบุบ
0: ลุงยกแขนสองข้างขึ้นไปแล้วแตกกันย่ำย่ำ
1: มันเป็นไงมันแตกกันไง
2: เขากลัวกะ
0: มันเหม็นขี้เห
2: อ

0: ลุงไอ้นวดกำว่านักเลงนี่นะคนระดับไหนบอกกัวแล้วเมียกัวกับลุง
1: สงสัยสงสัย
2: ให้หัวเป็นพระชานเลบันนอนคนร้องเมียนี่จะมาหือกับลุงบัดได้เลยแม้แต่หน่อยเดียว
3: คุณนั่นบอก
2: เออตะคืนนี่นะ
3: ใหญ่เ
2: ตีสองฮบให้กินหลักน่ะลุงลำคาญกองฮบปุ้งถนนเลยเว้ย
3: กำคอเมียนี่น่ะ
2: กำคอรถถีบไปชื่อเมืองมันกินเหี้ย
4: เออ
2: จบไ
4: ปมานั่งโอ้กับไปฟื้นไปไฟซักสิ้นแล้วกันเดี๋ยวนี้
2: โอ้ชูนี่มันตาเชิดตาลมข้างตาก็พื้นตะกร้างลมยังไม่พอ
4: แ
3: น่เว้ย
4: แล้วร้อนละกะ
2: รอไปเที่ยงก่อนไป
4: อ๋อยังแขวน
2: ข้างก่อนข้างก่อนเมียลุงนี่นะจะมาหือบ่ได้เลยละหือจะโดนด่าทุกที
3: แน่แน
0: ่แน่ห้องขนาดสักหรือชิ้นเลยก็ถึงยอมกะ
2: แน่ก็
3: แน่ห้อง

0: เฮ้ยเพื่อนก่อน
1: ฮะ
0: โอ้บ้าขืนมาไอ้หลานฮะบ่ามาช่วยกันบ่า
1: โอ้ไข่ป๋ามันจะใหญ่หมกใดอ่ะ
2: เฮ้ยๆๆเวลากินเหล้ากินยาจะไปเสียงดังเนาะ
1: โอ
2: ้ลุงมาเจ้มดเพื่อนมันต้านนะเว้ย
1: ฮะกูกันเฮ้ยไปเกี่ยวไหมครับลุง
2: เฮ้ยชูเขาแน่อ่ะฮะ
1: จกกระเป๋าเตี้ยวบ่
0: กระเป๋าเตี้ยวบ่เออจกอาวุธกัน
2: อะละอะละอะละบัดใจอาวุธลุงจะจกอย่าดมมาดมไผมาอู้เสียงดังบัดได้ลุงใจบัดนี้ลุงจังช็อกบ่ยา
3: หายหายมาตีผัวป้าบัดเดียวเนี่ยฮะ
2: เมียเฮ้ย
3: อันนี้ผู้สิงผัวป้าไผบ่มีเซนมาตีมาสักคนนอกจากป้าคนเดียวอยู่ในไล่เสือเท่าไล่เสือเท่าใครได้บ่ฮะฮะป้าได้บ่
2: อะละ
3: บ่
2: อะละ
3: บ
2: ่อะละ
3: ไปบัวมัน
2: อาลาบะหมี่ด้านหลังอ่ะเอ้ยมีกันร้ายเสีย
4: อันออกมาแล้วบ่ร้ายเสือเท่า

0: ก็ดีง่ายผ้าก็ดีซักมากว่ามาเฮามาหอนที่บ้านเนี่ยมันถ้าจะนึกว่ามีคนตายก้าคนตายบ่มีมีแค่ขี้เล่าลูกไว
1: ้อ๋อมาเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายเนาะมาย้ำบอกเก่งกำเดียวกำเดียว
0: สุจะตีข้ากะสุจะตีข้ากะสุจะตีข้ากะสุจะตีข้าบ
1: ่พอพอแล้วชัวชินมาฟาดข้านี่ตั้งแต่ชินเปียจนชินพอแห้งพอแล้ว
0: เออเฮือมันหูไปเหียชายาสูปู่สีสิ้นแห้ง

0: ยน้อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยข้าหน่อยเด้อโอ้ยผู้ทองมันตีข้าช่วยข้าหน่อยเด
1: ้อมีหยังเหลือป้าแดง
0: อันก็บ่มีหยังเก่าอ่ะ
1: บ่มีอะหยังยังเสียงดังกับบ้านกับจองอ่ะป้าแดง
0: ป้าเพียงแต่ซ้อมเสียงไว้บ่ได้เพื่อเหตุการณ์จริงมันเกิดจะได้มีคนมาช่วยป้าตันก็ในทีวีเพิ่นยังซ้อมเตือนภัยเหมือนเตือนสึนามินั่นเนาะ
1: เออมันซ้อมไว้เนาะป้าเนาะ

0: กูโดนปู่ทองซ้อมนี
1: ่ฮะผมนึกว่าป้าแดงซ้อมเล่นนี
0: ่เออแม่นกูซ้อมโดนปู่ทองซ้อม
1: เออข้ารำคาญสู่มาเมินละเป็นกระต่ายตื่นตุ้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบวุ่นวายชอบจุคนอื่นเพื่อเดือดร้อนสูเนี่ยมันเข้าตำรากินจุชอบดุชอบด่าอู้แล้วเซ็งเก่งก็ห่วยซวยทั้งปีพอตัวก็อ้วนเวลานอนพออย่างรถเวสป้าก้นสูต้องเอาสุภาษิตนี้ไปใจละ 1. อย่าดุแจก 2. อย่าได้แวก 3. อย่าดัดสะแพก 4. ด่วนพอสมแขก
2: ลุงทองมันแปลว่าอย่างนี
1: ้ไปปิ้นเอาก็เดียวเด้อ

0: หนอ
1: ฮะอุ้ยใจปั้นมาหอมเหมือนใหม่กันทื่อๆทื่อมานั่งให้อย่างเพ
0: ชรอ้าวพายเบาหูไงอกไงใจอุ้ยนี่เอเมล
1: ก็มันมีในอกในใจอุ้ยปลอดภัยจะไปหูอ๋อพี่อ้อนไม่ได้มาขึ้นหันใหม่อุ้ยมันก่อและมันนั่งให้เนี่ยฮะสลิดคนเท่าหนุ่มตลอดการแต
0: ่มึงว่าเออไปเอเมลมึงว่าเออไป
1: ไปละ
0: มาไงมาไงมึงว่าเออไปจำเติม

0: โอ้ลุงใจอยู่ในเงาจังกลายเป็นห้าแต่ถ้าอย่างอี้ลำเหลือนะเขาบอกมานอนเป็นกู้แล้วเนอะมาเกินข้าวให้ก่อน
1: น้อมันจะมาย่าลุงแถมมากายแฉม
0: อันไม่ยิงคนเดียวนะถ้าแน่จริงเนี่ยบุกถึงตีไปเลยมาเกินข้าวก่อน
1: มากินก็กินบะแชมป
0: ์แล้วก็กินด้วยกันเลยพักกระจอถ้วยเดียวมาเนี่ย
1: คือมันลุงไปแบบบ้านมันว่าบ้านเน
0: าะยังอีกาลูกผู้ชายลุงใจอันกะ

0: คือจะได้หาวันนี้มานั่งร้านน้องอ้อนเพชรอ่ะมานั่งจะเมาละอ้อนกะคนเฒ่าเนี่ยโหถามกับป้ากินข้าวกับหยังปู่เฒ่าก
1: ินข้าวกับตีนจำบ่ะ
0: โหถามดีมาอู้ไปตีนไปแค่คนเฒ่าอู้อีก็ตีกันนะกะ
1: อะยามึงเอากูแท้กันเอากูแท้ก
2: ันไอ้นี่ไปตีลุงใจอย่างน่ะมาไอ้ดูคนเฒ่ากะ
0: ไอ้ถามเจ้าดีว่ากินข้าวครับยังหาว่าตีนจำอู้อีมันอยากลองดีกับไอ้ล่ะ
1: ตีนจำก็ตามจริงน่ะก็มาตามลุงจะไปเกี่ยวได้อย่างไรใช่เขี้ยวปอมอย่าง
2: เออเพื่อหู้ก็ตาปามไปละป่ะกำเดียวน้องอ้อนจะไปส่งลุงใจที่บ้านนะเจ้า
1: น้องอ้อนใช่ยังเพิ่งตัวเงาะ

0: ันนี้หวีผมเริ่มไม่เฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอกไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไ
0: ผเมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ค่อยๆอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะไอ้เพื่อนอะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อผัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: ในด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเลยพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่นะกะหน้าด้านชะนึกว่าเป็นใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าประมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ันยังมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
0: ว้ายอะไรนี่คบหัวกู
1: มึงเอาหัวมาจนกูก่อนเหรอยังถนนนะพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
2: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
1: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
2: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
1: มาทำเสียงรออยู่
2: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
1: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไผ่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: ป๋อมันวันนี้ย่าบัวมันมาบอกแต่งงานอีกุ้งลูกเฉามันเ
1: นอะอ๋ออ๋ออ๋ออันอีกุ้งลูกเฉาย่าบัวน่ะกะมันอายุเก่าใดย่าน่ะ
0: ก็แก่แล้วลูกเฉาฮะชักปีนี่จักฮะ
1: โอ้ยทิพยาธรยังมาได้มาหลอนเจ้าก้าแม่มาเลย
2: ทิพยาธรมันเป็นตัวยังไดอ่ะป้อ
1: เอ๊ตะเปิ้นว่ามันแต่งตัวยังลิเกนี่นะมันจังมาเมื่อคืนอีหลอไปมาถามหน่อยว่าอีน้อย
0: มันจังแต่ว่าโฉ
1: ก็ยังอันนะก้าโอ้ยไอ้แม่มันก็ได้เนาะข้าก็ว่าโชคเดชไปอย่างอันนะก้าไปไปไปไปนอนกันเถอะ

ทิพยาธรแต่งตัวอย่างอีกเกแล้วก็เข้าไปหล่อนกอนสาวน้อยเมื่อคืนอีกเกมันก็ต้องร้องเพลงอะเนาะสวัสดีครับท่านพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยอ้อยถึงเพลงจะไม่อร่อยมาฟังผมหน่อยนะงามงอนถ้าใกล้เวลาจะสว่างพี่จะเป็นร่างเป็นทิพย์พญาธรกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ

0: ใครเจ้า
1: เปิดประตูเปิดประตูทิพยาธรอย่าน้อง
0: ฮะทิพยาธร
1: จะไปเดือดดังจะไปอู้ดัง
0: ชโยข้าเจ้าเป็นสาวแล้วทิพยาธรมาชโย
2: ฮะไม่ไหนไอ้ทิพยาธรไม่ไหนไอ้ทิพยาธร
3: โอ้ตรง
2: นี้
3: นะลูกใหญ่ขอโทษขอโทษ
2: เดี๋ยวก่อนไอ้ลูกมาตรงน้ำ
3: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไอ้ทิพยาธรกะไอ้ทิพยาธรกะมึงมานี่มึงมานี่ฮะจะไปที่ไหนมานี่มึงมานี่ก่อนไอ้แชมป์น้อมาด้อบ้านน้อมีเหตุการณ์ลูกกู